0: โดยยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้มารออยู่แล้วนะคะที่เห็นสุขที่หน้าทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยค่ะปัญหาขาดแคลนแรงงานแล้วก็ราคาสินค้าที่สูงขึ้นยังคงกระทบอย่างหนักเลยต่อธุรกิจขนาดเล็กในญี่ปุ่นนะคะจากข้อมูลของโตเกียวโชโกะรีเสิร์ชซึ่งเป็นบริษัทวิจัยสินเชื่อจำนวนบริษัทที่ล้มละลายในญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่มขึ้น 6.9% ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ 1,028 รายค่ะขณะที่บริษัทญี่ปุ่นมีหนี้สินโดยรวมนะคะพุ่งขึ้น 41.4% แต่ระดับกว่า 200,000 กว่าล้านเยนนะคะโดยบริษัทที่ล้มละลายเนื่องจากปัญหาขาดแคลนแรงงานอันนี้มีจำนวนสูงสุดเป็นประวัติการเลยค่ะอยู่ที่63รายในจำนวนนี้มี36รายเกิดจากต้นทุนด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นส่วนบริษัทล้มละลายที่มีสาเหตุมาจากราคาสินค้าพุ่งขึ้นอันนี้มีจำนวนรวม93รายนะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขสูงสุดนับตั้งแต่ปี2565เนื่องจากเงินเยนที่อ่อนค่าผลักดันให้ต้นทุนวัตถุดิบแล้วก็วัสดุต่างๆปรับตัวสูงขึ้นค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อมี Green News รออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

0: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: Green Morning Show สวัสดีวันอังคารค่ะ
2: สวัสดีค่ะพอเจอหน้าปั๊บคิดถึงมากน้องอั๋นคะพี่อ้อยแบบไม่ได้เจอน้องอั๋นเออใช่นี่นี่คือครั้งแรกเลยเนาะหล
1: ัง
2: จากน้องกลับมาใช่ไหมคะ
1: ถูกต้อง
2: นี่ก็มีแบบว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังส่งมาตอนนั้นว่าพี่อ้อยต้องคิดถึงพี่อั๋นแน่ๆเลยค่ะเอ่ยถึงพี่อั๋นบ่อย
1: อ๋อจริงเหรอ
2: ใช่
1: แต่พูดถูกพัดพิงเหรอฮะ
2: ตอนนั้นเล่าอะไรนะจำไม่ได้ค่ะแต่หลายๆข่าวว่าน้องอั๋นเคยบอกอันนี้เอาไว้อะไรเงี้ยค่ะต้องมีจามบ้างแหละน้อง
1: อ่ะมีบ้างค่ะ
2: นะกลับมาเจอกันตามปกติค่ะ Green Morning Show วันอังคาร
1: ใช่ครับแล้วก็เริ่มต้นวันนะฮะพร้อมกับต้องขอแสดงความยินดีกับพี่อ้อยแล้วก็ขอบคุณแทนทุกๆคนด้วยที่ทำให้ทอล์คโชว์ครั้งแรกของพี่อ้อยนั้น
2: โซเอาทั้งสองรอบขอบคุณที่สุดในโลกค่ะขอบคุณมากๆจริงๆเย้
1: เดี๋ยวนะฉันต้องแบบ
2: ต้องมีปรบมือแซ่สองนิดหนึ่งขนาดนั้น
1: น
2: ิ
1: ดหนึ่ง
2: ขอบคุณมากเลยจากความตั้งใจแรกคือไม่เอาดีกว่าใครจะมาฟังนี่คือคำพูดแรกเลยที่พี่ให้พูด
1: ซึ่งพี่อ้อยนั่งบ่นกับอ่านมาล่วงหน้าเป็นเวลายาวนานมากพี่ไม่อยากทำพี่ไม่อยาก
2: หลายเดือน
1: ไม่แบบบอกมาอย่างเงี้ยเจอหน้าเขาแบบหน้าแบบไม่เอาแบบพี่อ้อยเป็นไรพี่มีเรื่องนี้แบบบ่นงงเงงเงงเงง
2: มันติดอยู่ในคืออย่างที่พี่บอกค่ะว่าจริงๆแล้วการฟังพี่อ้อยฟังฟรีก็ได้แต่หลายๆคนก็บอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะการจัดรายการมันก็มีพงมีเพลงด้วยเนาะอะไรเงี้ยก็เลยบอกอ่ะงั้นเป็นประโยชน์ก็ลองทำคอยดูนะถ้าเกิดว่ารอบแรกขายแบบทำได้แค่รอบเดียวแล้วนะไม่เอาแล้วนะอย่างเงี้ยปั๊บหนึ่งสองชั่วโมงบัตรหมดอ่ะบัตรหมดจนพี่ตกใจอ่ะเพราะพี่วันนั้นมีงานวิทยากรเหมือนกันแล้วพอลงมาจากเวทีปั๊บเขาบอกว่าพี่โซเอาแล้วนะและโซเอาแม้ว่าบัตรเดี่ยวครับหูแล้วหลังจากนั้นพี่ก็จะได้ฟีดแบ็ก
1: คำว่าบัตรเดี่ยวก็คือขนาดเหลือแบบที่นั่งเดียวอ่ะน
2: ึ
1: กออกป่ะคือพอมันเอาที่ลักษณะก็คือที่นั่งเหมือนฟันหล่อแล้วต้องนั่งดูคนเดียวปรากฏว่าคนก็ยังซื้อดู
2: ถูกค่ะแล้วเสร็จปั๊บสิ่งที่พี่ได้คือฟีดแบ็กหลังไมค์เยอะมากค่ะไม่ว่าจะเข้ามาใน DM จะเข้ามาในเพจพี่อ้อยแล้วอย่างที่บอกค่ะว่ามันมีความรู้สึกอย่างพวกเราเวลาแบบใครขอเพลงแล้วไม่เปิดอ่ะเรายังรู้สึกแบบเฮ้ยยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วมีคนไปอยู่หน้าเคาน์เตอร์แล้วผิดหวังทีมงานก็คุยกันอีกคืออีกรอบมันจะได้ไหมนะพี่ตอบได้เลยว่าไม่รู้แต่ถ้าตอนนั้นพี่เริ่มอยากทำอีกรอบเพราะพี่อยากให้คนที่ผิดหวังจากการซื้อบัตรรอบแรกอย่างน้อยมีที่เสิร์ฟเขาจนวันนี้รอบที่สองก็เกิดขึ้นในวันเดียวกัน

0: ต้องซื้อ
1: แล้วจริงพี่จะเป็นคน
0: ซื้อนำเลย
1: พี่จะเป็นคนเขินมากเวลาที่แบบมีคนรู้จักไปนั่งฟังอ่ะจะเขินนะเขิน
0: แต่พี่อ้อยไม่น่าเขินอันนะ
1: เขินจริงๆน้องอันคือเขินนะแม้ว่าเราจะเคยทำงานกันบนเวทีในแง่ของการที่แบบไปพูดหรือไปเป็นวิทยากร
0: ก็ฟอกเข้าใจนะเหมือนอันเปิดอันเปิดเพลงตัวเองไม่ได้อะพี่เขาทำยัง
1: ไงเนอะมันเขินอะบอกไม่ถูกค่ะก็เขินมา2รอบค่ะตอนนี้2รอบขอบคุณทุกคนจริงจริงบัตรหมดตั้งแต่เมื่อวานค่ะแต่ว่าน้องๆทีมบอกว่าพี่อ้อยอยากให้ไปบอกใน Green Morning Show เอาได้เลยค่ะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเราพูดคำนี้ว่า so out ตรงนี้เป็นที่แรกนะครับขอบคุณแทนพี่อ้อยด้วย
1: ขอบคุณ
0: ร้องไห้เปล่ารอบ2โชว์ร้องไห้เปล่า
1: น้ำตาซึมนิดหน่อยคือเมื่อวานนี้น้ำตาซึมมากไม่ได้ค่ะเพราะไปอยู่ในซิทคอมใต้โต๊ะทำงานเมื่อวานมีถ่ายซิทคอม
0: เห็นไหมงานเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด
1: เนี่ยตอนถ่ายซิทคอมนะแล้วก็เขาเริ่มตัดตอนที่พี่อ้อยพูดออกมาเนี่ยมีข้อความมาคอมเมนต์ว่าพี่อ้อยคืนบัตรเอมพาธีได้ไหมคือตอนทวงเงินน่ะดูไม่เอมพาธีเลยเท่าไหร่นะคะอันนั้นเป็นภาพที่ใช้ในการแสดงเท่านั้น
0: ใช่ครับอันมีบทนะฮะ
1: อันนั้นมีบทค่ะ
0: ครับตัวจริงไร้กว่านั้น
1: ว้ายน้องอันนี้แหละใจร้าย
0: เล่นเล่นนะครับบอกวันนี้คิดถึงกันวันนี้ได้อยู่ด้วยกันทั้งวันนะฮะว
1: ัน
0: นี้อยู่ด้วยกันจนเบื่อเลยเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็ไปถ่ายคลับ Friday Show ด้วยกันทั้งวัน
1: ใช่ค่ะ
0: กับ3แขกรับเชิญกันต่อ
1: แล้วคืนนี้พี่ให้กลับมาจัดรายการถึง 4:00 น
0: เห็นมั้ยล่ะ
1: ค่ะ
0: นางสู้มั้ยล่ะ
1: สู
0: ้ใครบอกว่าพูนน่าทำงานหนักช่วยกรุณาผายมือไปทางนี้ด้วยจริงๆรอบตัวผมมีแต่คนแบบนี้นะพี่อ้อยที่เขาบอกว่าคนพี่อ้อยลองดูดิคนเหมือนกันมันไหลมารวมกันพี่อ้อยลองดูสิ
1: ก็จริงก็จริง
0: เอาลองรอบตัวผมเป็นงี้หมด
1: แต่งานเรามีความสุขไงน้องอ่านมันมีความสนุกอยู่ในนั้นน่ะจนเราไม่ได้รู้สึกว่าลำบากจังเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่อารมณ์นั้น
0: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ว่าเราขับเคลื่อนด้วยก็คือแฮปปี้อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เราก็ยังบ่นว่าเหนื่อยนะ
1: ค่ะแต่อย่างพี่อ้อยบอกทำงานที่เรารักมักไม่เหนื่อย
0: ผมเหนื่อยแต่ผมมีความสุข
1: มันสนุก
0: มันก็ยังฟินอ่ะมันยังฟินที่ได้ทำ
1: น้องๆเคยถามว่าพี่เหนื่อยป่ะไม่ค่อยอ่ะสนุกดีชอบ
0: ผมเหนื่อยเวลาต้องนั่งหลังตรงๆอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อต้องแง่
0: ใช่เวลามาอยู่หน้าทีวีต้องนั่งหลังตรง
1: ๆแต่น้องอ่ะ
0: หลังตรงๆคอยืดๆอ่ะ
1: น้องเป็นคนปรับบุคลิกพี่อ้อยมากเลยนั่นบอกพี่อ้อยหลายบ่าตึงตึ๊บแม้ขณะเวลาประกอบกิจกรรมใดๆในปกติเขาเรียกอะไรนะปกติที่เป็นปกติธุระ
0: กิจวัตร
1: เดินไปนู่นเดินไปนี่ไงแล้วพอคิดถึงคำน้องอันก็จะดึงตัวขึ้นมา
0: เพราะว่าอันเป็นคนคอม
1: พี่ก็เป็นคนหลังคอม
0: อันเป็นคนคอมแล้วอันเป็นคนคอยืดด้วยพอเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานึกออกเราต้องพยายามเฮ้ยดึงไหล่กลับไปข้างหลังซึ่งจริงๆแล้วมันวิธีแก้คือไปออกกำลังกายนะฮ
1: ะ
0: ให้กล้ามเนื้อข้างหลังแข็งแรงมันจะดึงกลับไปเองแล้วก็ช่วงไหล่ขึ้นไปจนถึงคอที่มันจะโค้งไปข้างหน้านึกออกเมื่อไหร่ดึงกลับขึ้นมาแล้วทุกครั้งคืออย่างน้อยทุกครั้งเวลาคุณจะถ่ายรูปอย่ายอมให้คอสั้นแต่อย่ายืดคอจนเป็น
1: ยีราฟนะ
0: ยีราฟนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คอคุณยาวขึ้นคุณจะเด็กลงทันทีเลย
1: ทุกคนทำพร้อมกันและมันดีขึ้นกับ
0: จริงๆฮะเชื่อผม
1: การหายใจของตัวเองด้วย
0: ผมถ่ายรูปหมู่ผมไม่ได้ทำคนเดียวนะผมไม่ได้อุ้ยชึกนี่จะเก็บไว้คนเดียวเวลาผมถ่ายรูปหมู่ทุกคนอย่าคอสั้นนะ
1: ค่ะ
0: หลังตรงแต่อย่าเกรงนะ
1: ใช่ใช
0: ่รูป1กับรูป2คนละรูปเลยพี่อ้อยลองสังเกตตัวเองดู
1: ลองดูแล้วมันช่วยให้เราปรับบุคลิกด้วยแล้วก็สรีระร่างกายความปวดคอความปวดหลังน้อยลง
0: ครับ
1: ค่ะ
0: อ่ะนะฮะวันนี้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับภาพที่มันโอ้โหเป็นไวรัล
1: มาก
0: หนักมากจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วกล้องปัจจุบันทุกคนมีกล้องหมดแล้วกล้องวงจรปิดเยอะแยะมากมันจะไปหมดเลยจากประเทศโคลอมเบียนี่ครับที่โคลอมโบนี่แหละคือรุนแรงมากในประวัติศาสตร์ของเขาเลย7จุดเท่าไหร่นะขออนุญาต 7.4 หรือ 7.3
1: 4มั้ง 7.4 ใช่ไหมคะ 7.4 ไม่แต่ว่าแผ่นดินไหวมันถี่มากนะคะตอนนี้ในปีนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: เยอะมากแต่ภาพที่เห็นคือแบบโอ้
0: โหแรงมากนะ
1: ต้องมีแรงขนาดนี
0: ้แรงมากตึกถล่ม
1: ค่ะใช่ใช
0: ่แล้วก็แบบโบสถ์อะไรกันต่างๆนี่คือผมเห็นภาพแล้วคือรับกล้องมันถ่ายได้แบบ
1: แน่ดูสิ
0: สุดหัวใจจริงๆอ่ะจนบางอันเราต้องแบบเอ๊ะอันนี้จริงไม่จริงเดี๋ยวนี้มันต้องเกิดคำถามแบบนี้นะฮะซึ่งผมว่ามันก็ดีที่เราแบบ
1: คอนเทนต์หรือเปล่า
0: สงสัยกันอยู่ว่า AI หรือเปล่าเพราะว่ามันสามารถสั่งให้ทำได้
1: ใช่ค่ะแล้ววันนี้นะเวลาที่เขาทำคอนเทนต์กันอ่ะมันสามารถเอา AI เข้ามาใส่ได้ทั้งหมดคืออันนึงเราต้องยอมรับค่ะขนาดข่าวใหญ่ๆที่เกิดมาในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยข่าวเฟกนิวก็เยอะภาพเอามาเจนใหม่ก็เยอะคือมันเยอะมากจนกระทั่งรู้สึกว่าฉันจะเชื่ออะไรได้อีก
0: ครับนะฮ
1: ะ
0: ในเบื้องต้นนะครับประกาศอยู่ที่ 7.4 สำหรับความรุนแรงนะครับอยู่ที่จังหวัดที่ชื่อว่าโชโกทางตะวันตกของประเทศจริงๆผมคิดว่าเราไม่ค่อยรู้จักประเทศนี้สักเท่าไหร่ให้ผมจิ้มผมยังตอบไม่ได้เลยเขาอยู่ตรงไหนหรือว่าเขาแวดล้อมด้วยประเทศอะไรบ้างนะฮะแต่ความเสียหายรุนแรงมากแล้วก็มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนะครับในเบื้องต้นตอนนี้บาดเจ็บอย่างน้อย87อาคารพังณเบื้องต้น61แห่งและเสียชีวิต

0: ตอนนี้แตะ111ศพบ้านเรือนเสียหายมากกว่า 1,575 หลังแล้ว
1: คิดถึงภาพของการถล่มพร้อมๆกันค่ะมันไม่ใช่แค่เฉพาะตึกที่ไม่มีความแข็งแรงแต่พอมันตึกถล่มพร้อมๆกันนะคะและพี่อ้อยเชื่อว่าดูจากวิธีการหนีของผู้คนอ่ะบางคนไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของแผ่นดินไหวหรือควรทำอะไรมีภาพบางภาพไปกอดเสาเอาไว้อ่ะ
0: ซึ่งมันผิด
1: มันผิดซึ่งข้างในอ่ะมันเป็นภาพของกล้องวงจรปิดเนี่ยที่เห็นในอาคารแล้วมีบางคนเนี่ยไม่รู้ทำไงคือกอดเสาเอาไว้อ่ะอย่าง
0: น
1: ี้
0: เพราะเขาคิดว่ามันมั่นคงจะทำให้เขาไม่ล้มจริงๆมันไม่ได
1: ้คือต้องออกไปในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้งก่อน
0: แต่ผมว่ามันต้องมีการซ้อมนะฮะเหม
1: ือ
0: นกับที่แบบปัจจุบันเขาคุยกันบอกว่ามันไม่ใช่แค่ซ้อมดับเพลิงละ
1: ค่ะ
0: ซ้อมไฟไหม้ละซ้อมเหตุการณ์ความไม่สงบ
1: ค่ะ
0: โทษนะฮะเหตุการณ์หากมีการก่อเหตุรุนแรง
1: ใช่ค่ะ
0: ขออภัยที่ต้องเอ่ยว่าอย่างเช่นการยิงกราดหรืออะไรต่างๆเงี้ยมันต้องมีการซ้อมของโรงเรียนของมหาวิทยาลัยของจุดไหนที่จากจุดนี้ไปจุดนี้ไปจุดนี้ซึ่งผมว่าสำคัญนะพี่อ้อย
1: โศกนาฏกรรมทั้งหลายที่สามารถเกิดขึ้นได้ต่อให้เป็นคนที่เข้าใจนะคะว่าเฮ้ยคนเราต้องคิดบวกแต่วันนี้มันมีเรื่องลบเกิดขึ้นจนกระทั่งต้องรู้สึกว่าการคิดบวกคือการคิดลบประเภทหนึ่งแล้วหาวิธีการรับมือก่อน
0: อย่างเช่นในฐานะของคนเดินทางนะฮะผมนอนโรงแรม
1: ค่ะ
0: ผมจะเห็นเกือบทุกโรงแรมจะมีแพทเทิร์นหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นแพทเทิร์นในเชิงสิ่งแวดล้อมก่อนเขาจะมีการบอกว่ามาช่วยกันประหยัดน้ำเถอะเราทรัพยากรน้ำทรัพยากรที่มีคุณค่าร่วมกันประหยัดน้ำกับเรานะถ้าคุณอยากใช้ผ้าเช็ดตัวผืนนี้ซ้ำให้แขวนแต่ถ้าคุณอยากจะให้เราเปลี่ยนให้วางไว้ที่พื้นผมไปเกือบในความรู้สึกอันคิดว่าทุกโรงแรมมีสิ่งนี้หมดอันเชื่อว่ามันน่าจะเกิดจากการประชุมกัน
1: ค่ะ
0: เช่นการประชุมกันของผมไม่รู้แหละเรียกอะไรสมาพันธ์สหมหามหาสมาคมโรงแรมโลกอะไรสักอย่างนึงแล้วมีแพทเทิร์นนี้ออกมาเมื่อก่อนอันนึงผมไปโรงแรมมีช่วงนึงผมเห็นแต่ตอนนี้สิ่งนี้หายไปคือโรงแรมจะติดผังfloor plan ไว้ที่ประตู
1: ทางออกตรงไหนทางออกฉุกเฉินตรงไหน
0: แต่หลังๆหลายปีสัก 2-3 ปีหลังที่อันไปสิ่งนี้หายไปจากประตู
1: จริงเหรอ
0: จริงฮะโรงแรมหลายแห่งไม่มีสิ่งนี้ติดที่ประตูแล้ว
1: ค่ะค่ะ
0: ถ้าเมื่อก่อนพอปิดประตูปุ๊บผมจะยืนดูเลยว่าออกจากห้องแล้วไอ้ floor plan เนี้ยห้องไหนห้องนั้นนะแต่ละห้องจะไม่เหมือนกันแล้วเขาทำเป็นเหมือน GPS ให้เราอ่ะเป็นทางสีแดง
1: คุณเดินตรงไหน
0: คุณออกไปคุณวิ่งแล้วมันจะเป็น mind map ให้เราไว้เลยว่าถ้ามีปัญหาต่อให้หลับตาผมยังไปได้เลยพี่อ้อย
1: ค่ะ
0: คือออกไปปุ๊บเราลองถ้าขับรถอยู่อย่านะฮะแต่คือลองจินตนาการว่าหลับตาออกไปสมมติว่าตอนนั้นเทียบเท่ากับหลับตาเพราะมีแต่ฝุ่นควัน
1: ค่ะ
0: ต่อให้คุณต้องคลานคุณจะรู้เลยว่าคุณต้องตรงไปสุดซ้ายซ้ายเสร็จปุ๊บไปขวาเสร็จปุ๊บประตูจะอยู่แถวทางซ้ายหนึ่งก่อนถึงครึ่งทางอะไรมันนึกออกป่ะ
1: มันมีที่
0: คลำได้หมดเลยนะแล้วมันช่วยได้มาก
1: ค่ะเพราะเราไม่รู้เลยค่ะว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันนี้ความไม่แน่นอนคือโลกซัดความไม่แน่นอนใส่เราเยอะมากอะว่าเฮ้ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้หรือ
0: ครับณตอนนี้ภารกิจเร่งด่วนก็คือพยายามเอาคนที่ยังติดอยู่ในซากปรักหักพังออกนะครับในขณะที่อีกด้านหนึ่งฟิลิปปินส์ก็เจอฝน9วันณตอนนี้ตก9วันยังไม่หยุดนะครับน้ำท่วมดินถล่มและคนเสียชีวิตแล้วมากกว่า16ราย
1: จีนก็หนักมาก
0: จีนตอนนี้สั่งอพยพหลายล้านคนซึ่งจริงสิ่งที่น่าสนใจคือการสั่งอพยพหลายล้านคนก่อนเกิดก่อนเกิดพายุ
1: เขามีการพยากรณ์ที่ค่อนข้างแม่นอยู่พอสมควรนะคะเซี่ยงไฮ้อะที่เราไปกันแบบเห็นไปเที่ยวกันบ่อยๆอะโอ้ยภาพที่เห็นในวันนี้แบบนี่คือเซี่ยงไฮ้ที่เราขนาดเดอะบันนะคะในพื้นที่ตรงนั้นอะเขาขอปิดการที่จะให้ผู้คนเขาเรียกว่าอะไรนะจราจรการสื่อและการสื่อสารใดๆก็ตามเขาเตรียมตัวมากๆนะคะสัญญาณเน็ตนี่คือสิ่งที่สำคัญมากๆเวลาที่มันเกิด
0: ภัยพิบัติถู
1: กต้องค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดก็คือการอพยพหลายล้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาทำยังไงพี่อ้อยเข้าใจไหม
1: เคลื่อนตัวเนาะ
0: ผมพูดเรื่องตั้งแต่วันนี้เลยนะเราจะได้ไม่ล้อมคอกทุกครั้งเลยที่วัวหาย
1: ถอดบทเรียน
0: เราไม่ต้องถอดบทเรียนจากตัวเราเองสิเราถอดบทเรียนจากเขาเขามีบทเรียนเราไปเรียนจากเขาได้ไห
1: ม
0: เราอาจจะไม่ถึงขนาดว่าต้องมีการอพยพเป็นหลายล้านผมไม่แน่ใจว่าถ้าเราสั่งอพยพเรือนหมื่นนะตอนนี้เรามีแพลนไหมผมไม่ได้บอกว่าไม่มีนะแต่อย่างน้อยประชาชนอย่างผมไม่รู
1: ้พี่ก็ไม่ค่อยรู
0: ้ประชาชนอย่างผมไม่รู
1: ้ต่อให้หลักพันด้วยน้องอัน
0: หลักพันเราไปไหนวะเขตของบ้านเราไปไหน
1: การเคลื่อนต
0: ัวเราขึ้นเรือสำราญ
1: ค่ะ
0: เขาซ้อมดริฟต์เลยนะวันแรกที่ขึ้นเรือ
1: ค่ะ
0: บังคับทุกคนต้องรู้ว่าถ้าเกิดเหตุเราจะวิ่งไปไหนเราไม่สนคนอื่นนะแล้วเขาบอกด้วยนะว่าคุณห้ามสนคนอื่นเช่นอันกับพี่อ้อยเป็นครอบครัวเดียวกันนะ
1: ค่ะ
0: แต่พี่อ้อยอยู่ห้องอีกฝั่งหนึ่งของเรือพี่อ้อยอยู่ฝั่งขวาของเรืออันอยู่ฝั่งซ้ายของเรือเราขึ้นเรือฉุกเฉินคนละลำนะ
1: ค่ะ
0: แล้วพี่อ้อยห้ามวิ่งมาลำอันนะ ถ้าพี่อ้อยวิ่งมาลำอันพี่อ้อยจะไม่มีที่ลง
1: มันจะแยกโซนออกไปชัดเจนเน
0: า
1: ะ
0: เขาฟิกซ์ไว้แล้วว่าลำนี้ลงได้100คนมีใครบ้างลำพี่อ้อยลงได้100คนมีใครบ้างเราต้องวิ่งเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินแล้วบอกว่าถ้าหน้ากากออกซิเจนหล่นลงมาคุณต้องใส่ให้ตัวเองก่อนอันนี้เหมือนกันคุณต้องวิ่งขึ้นที่ของคุณก่อน
1: และที่สำคัญคือจะมาแบบโอ้ยเพิ่งเข้าห้องอ่ะขี้เกียจไม่ได้ค่ะทุกคนต้องออกจากห้องมาเพื่อซ้อม
0: ถ้าคุณไปไม่ครบเขาไม่จบการซ้อม
1: ใช่ค่ะ
0: จนกว่าทุกคนจะมาเธอเข้าห้องน้ำอยู่ยังไม่เสร็จไม่เธอต้องออกมา
1: ใช่ฉันจะรอเธอจนกว่าเธอจะพร้อมในการที่จะเรียนรู้พร้อมกัน
0: เช็ดคร่าวๆก่อนก็ได้รอเล่นทำไมคือมันเช็คอินจริงๆแล้วเขาไม่ได้เช็คอินด้วยฮิวแมนนะฮะเพราะเดี๋ยวฮิวแมนแบบ
1: เออเลิก
0: เลยมา9คนเออฉันติ๊กไป10เลยก็ได้เงี้ยเข้าใจหยวนๆ
1: ค
0: ือเขามีเครื่องปิ๊บปิ๊บปิ๊บถ้าไอ้ปิ๊บปิ๊บปิ๊บยังไม่เข้าระบบถ้าวันนี้มีคนผู้โดยสารขึ้นเรือ 2,000 คนแล้วยังไม่มีคนมาปิ๊บปัดตรงจุดที่ดริลของตัวคุณเองครบ 2,000 เรือไม่ออกเอาอย่างนี้ดิ
1: ค่ะ
0: อ่ะผมว่าบางเรื่องมัน
1: ควรเป๊ะ
0: มันเป๊ะดี
1: มันควรเป๊ะ
0: เหมือนผมไปสนามบินแล้วเขาตรวจเอ็กซเรย์อะไรเง
1: ี้
0: ยขอแค่ให้ผมรู้สึกว่าเขาตรวจอย่างเท่าเทียมนะไม่ได้เลือกปฏิบัติน
1: ะ
0: ไม่ได้เลือกปฏิบัติเพราะแบบฉันเป็นเอเชียฉันเป็นผิวสีนั้นฉันเป็นเพศนู่นอะไรเงี้ยตรวจเลยละเอียดแค่ไหนผมก็ยอม
1: แต่ขอให้เท่ากัน
0: เพราะผมรู้สึกว่าเอ้าพอเราผ่านตรงนี้ไปเราก็สบายใจนี่หว่า
1: ใช่ค่ะอย่างน้อยไม่ถูกคัดกรองมาเรียบร้อยแล้วพูดถึงเรื่องภัยพิบัติเหมือนกันอันนี้คือประเทศอื่นๆแต่ในเมืองไทยก็โดนหนักมากนะคะพี่อ้อยเห็นภาพที่นครพนมวันนี้สิ่งที่น่ากลัวมากๆคือเลนบอมอ่ะคือมันตกอยู่ตรงนั้นซ้ำๆอ่ะ
0: มันตกอยู่ที่เดิม
1: ใช่มันตกอยู่ที่เดิมนะคะขนาดตอนที่อาจารย์ชาชาติพูดอ่ะเขาบอกว่ากรุงเทพก็กลัวมากๆคือเลนบอ
0: ม
1: คือมันตกอยู่ที่เดิมแล้วมันเคลื่อนต
0: ั
1: ว
0: ไม่ได้ก็มันระบายไม่ออก
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะเนาะที่นครพนมก็หนักมากนะคะตอนนี้ทางพี่น้องทางเหนือทางอีสานก็ต้องเตรียมตัวในการรับมือหนักมากเหมือนกันเพราะต่อให้เราพูดว่าซูเปอร์เอลนิโญทุกคนจะคิดว่าเป็นแล้งอย่างเดียวแต่ซูเปอร์เอลนิโญคือเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พายุแรงขึ้นอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อน
0: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อะไรเลยดูแรงไปหมดเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับเราก็มาเฝ้าระวังแล้วก็เตือนตัวเราเองกันว่าแล้วบ้านช่องของเราพร้อมแค่ไหนนะครับดูนี้ผมเดินทางเวลาเราจองอะไรก็ตามผ่านสารพัดแพลตฟอร์มก็จะมีบอกว่าแบบมี special note หรือ special request อะไรไหมไม่ได้บอกว่าเขาจะจัดให้นะฮะแต่เขาจะพยายามผมก็จะมีคำของผมคือผมขออยู่ใกล้ลิฟต์ที่สุดเพราะผมขี้เกียจขนของไปแล้วผมมีเด็กแล้วผมมีผู้ใหญ่เก็บอันหนึ่งคือขอชั้นต่ำๆถ้าเพิ่งผมรู้นะเมื่อก่อนผมจะ request high floor และ high floor มักจะแพงด้วยนะพี่ออ
1: ยใช่ใช่
0: แต่ตัวห้องเหมือนเดิมนะแต่ทีเนี้ยผมขอไม่เอาชั้นสูงนะผมรู้สึกว่าถ้าลมมันจะแรงมากหรือมันจะมีการเขย่ามาก
1: หันร่างหันล่าง
0: เออผมอยู่ข้างล่างดีกว่าม
1: ันจะแน่นกว่า
0: ถ้าผมจะต้องปิวมา ผมจะต้องปิวมาผมปิวมาต่ำๆดีกว่าอีกอันนึงถ้าผมต้องวิ่งลงมา
1: ใช่ค่ะ
0: ผมว่าผมวิ่งสูงได้แต่ว่าคนรอบๆตัวผมไม่ได้
1: เนี่ยมันต้องคิดเอาไว้ก่อนเหมือนกัน
0: เนี่ยนี่คือคิดล่วงหน้าหมดเลยนะ เดี๋ยวนี้พิมพ์ทุกอย่างขอรีเควสทุกอย่างคือคิดแบบคิดรอบมากเลยอ่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ครับผม
1: เนาะหรืออย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจพวกเราที่เกิดในโรงเรียนหลังจากนั้นเนี่ยหลายๆโรงเรียนเริ่มมีการซ้
0: อม
1: นะคะเมื่อกี้มีข้อความจากคุณผู้ฟังส่งมาหลานพี่อ้อยเรียนเขาก็เริ่มมีการพูดคุยกันถึงจุดนี
0: ้
1: แต่อย่างที่บอกค่ะพูดคุยได้ถึงจุดไหนหรือคุยถึงเรื่องของการรับมือกับเสียงที่ดังพอเริ่มเสียงดังปั๊บเราต้องทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยพี่อ้อยว่าคือถ้าวันนี้มีนะคะพี่อ้อยเขาไปอ่านคอมเมนต์อ่ะเขาบอกว่ารัฐบาลเราควรจะต้องออกคือพี่อ้อยว่าในภาครัฐก็ควรแต่ตอนนี้ในภาคประชาชนก็ต้องเตรียม
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่ามันอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ได้วันนี้เกิดขึ้นได้แทบทุกเรื่องอ
0: ่ะอะไรทำเองได้ทำเหอะ
1: ค่ะจริงๆ
0: นะครับอ่ะผมไม่ได้บอกว่ารัฐพึ่งไม่ได้นะครับแต่บางครั้งเราไม่ต้องรอพึ่งเข้าใจไหมถ้าเราทำเองได้เราทำเองเลย
1: ค่ะ
0: ครับผมนะฮะอ่ะก็เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจกันอีกนะครับแล้วก็บังเอิญมันก็เกิดขึ้นในพื้นที่ขอบเขตนนทบุรีกันอีกจนก็มีบางคนบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับนนท์แต่จริงผมคิดว่ามันเป็นคำถามที่ไม่ได้มีประโยชน์นะฮะที่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนนท์ ถ้าผมคิดว่าเป็นคนละคนกันแล้วมันไม่มีความเกี่ยวพันกันก็ถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญแล้วกันนะครับเราน่าจะทราบกันว่ามีการยิงกันของอดีตส.ส.นนทบุรีนะครับก็คือคุณฉลองนะครับแล้วก็ไปยิงนายกอบจ.นนทบุรีจนเสียชีวิตภาพน่าจะเห็นกันก็ต้องบอกว่าจะเรียกว่ายิงอุกอาจมายิ่งกว่าอุกอาจอีกนะ
1: ใช่ๆๆคือจ่ออ
0: ืมแล้วก็ไม่ใช่นัดเดียวแม้ว่าจะมีการให้การในเชิงว่าคล้ายๆว่าเหมือนจะทำเพื่อป้องกันตัวก็ตามแต่ว่ามันดูไม่ใช่นัดเดียวมันผมไม่ตัดสินละกันนะครับไม่ใช่หน้าที่แต่มันก็คือเขาพูดบอกว่าเขายกปืนขึ้นมาแล้วอีกฝั่งก็ยกไง
1: เขาบอกว่าคนขับรถยก
0: พอ
1: ยกขึ้นมา
0: เขาก็เลยพออีกฝั่งก็ยกแล้วทำท่าเหมือนจะยิงเขาเลยยิงก่อนก็ผมไม่รู้ว่าตรงนี้จะมีน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนในเชิงกฎหมายก็เดี๋ยวก็ว่ากันไปตรงนั้นนะครับสรุปก็คืออดีตไม่ใช่อดีตขออภัยนายกอบจ.นนทบุรีเสียชีวิต
1: ใช่
0: นะครับจากประเด็นก็คือน่าจะตามข่าวนะฮะบอกว่าก็คือมีการไป
1: ยืมเงิน
0: ทวงถามถึงเงิน11ล้านบาทนะครับแล้วก็อีกฝ่ายก็มีการปฏิเสธผมไม่รู้ว่ายืมหรือคือชดใช้หรือคืออะไรยังไงในข้อเท็จจริงตรงนั้นแต่เป็นอันว่ามีความเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับของเงินจำนวน11ล้านที่มีการพูดถึงตามข่าวกันอยู
1: ่
0: ภาพที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นแล้วก็เป็นก็คือมีโทรเข้าไปหารายการ
1: พี่ปอง
0: แต่ผมคิดว่าอย่างแรกเลยคือเขาไม่ได้โทรเพื่อที่จะโฟนอินนะฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าตามข่าวบอกว่าโฟนอินไปเหมือนกับโฟนอินเข้ารายการเพื่อที่จะเล่าเหตุการณ์ของตัวเองซึ่งจริงผมคิดว่าเป็นการให้ข่าวที่ผิด
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมผมว่าข่าวนั้นผิดเขาไม่ได้โทรไปโฟนอินเหมือนอันแค่โทรหาพี่อ้อยอ่ะ
1: ใช่
0: แต่บังเอิญพี่อ้อยจัดรายการอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพี่แล้วลักษณะของการรายการไลฟ์บางทีมันไม่มีแพทเทิร์นอ่
1: ะ
0: เขาก็รับสายได้เขาก็แบบเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเล่าข่าวต่อนะพอดีเพื่อนสนิทโทรมาขอคุยแป๊บนึงเหมือนอันไลฟ์อยู่ที่บ้านแล้วอันก็กินข้าวไปด้วยเล่าข่าวไปด้วยอย่างเง
1: ี้
0: ยมันเป็นรายการที่มีความเป็นกันเองเขาพูดว่
1: า
0: แบบพี่ลองดิโทรกลับนะไลฟ์อยู่
1: ค่ะพี่ปองอัญชลีพลีรัก
0: แต่ทางฝั่งนู้นก็คือพูดขึ้นมาเลยว่าเขาเพิ่งยิง
1: แต่จริงๆแล้วอ่ะพี่ปองเขาก็เล่าอันนึงเพราะว่าหลังจากที่จบรายการแล้วอ่ะเขาก็มาที่สถานีตำรวจนะคะคือเขาเล่าแบบนี้ว่าพี่ฉลองเนี่ยเป็นคนที่เมื่อไหร่ก็ได้ที่โทรจะโทรกระหน่ำอยู่นั่นถ้าไม่รับสายก็จะโทรอยู่นั่น
0: เพราะฉะนั้นเขาเลยต้องรับ
1: เขาเลยรับพอเขาเลยรับเสร็จปั๊บนึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณพี่ฉลองเนี่ยก็จะบอกว่าไปยิงคนมานะไปยิงอบจ.นนทบุรีนะคะแต่สิ่งนึงที่มันขัดแย้งกันคืออย่างนี้เมื่อตอนที่พี่ฉลองเนี่ยมาพูดกับตำรวจเขาพูดประมาณว่าเขาไม่คิดว่ายิงไปแล้วจะเอาถึงขั้นทำร้ายชีวิตได้เขาคิดว่าไม่ตายด้วยซ้ำแต่ตอนที่เขาโทรหาพี่ปองตอนนั้นอ่ะเขาพูดว่าเขายิงตายเพราะนั้นมันก็มีข่าวของความขัดแย้งกันอยู่แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นต่อจากนั้นเนี่ยคือภาพของการที่ตำรวจเข้าไปจับกุมโดยละม่อมมากใช่ไหมว่าละม่อม
0: คือละม่อมมากคือเข้าไปจับแบบสบาย
1: ๆไม่มีการใส่กุญแจมือใช่ค่ะและใดๆก็ตามภาพนี้มันจะเป็นภาพเหมือนที่น้องอ่านพูดแหละว่ามันดูมีความไม่เท่าเทียมกันถ้าบังเอิญว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนอื่นนะคะเขาก็ยังสามารถเนี่ยลักษณะของภาพคือเนี่ยคุยโทรศัพท์ได
0: ้ยืนคืนโทรศัพท์ว่ามาเดินตามมาทางนี้ซึ่งในความเป็นจริงมันต้องมีโปรโตคอลไหมอ่ะ
1: เขาคือผู้ต้องหานะ
0: เขาคือผู้ต้องหาที่มีภาพออกมาชัดเจนแล้วอ่ะว่าเขาทำอ่ะแล้วตัวเขาเองเป็นผู้ต้องหาที่เหมือนกับสารภาพแล้วด้วยซ้ำว่าทำเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่าผิดมากน้อยแค่ไหนในตอนนี
1: ้
0: นะครับแต่ว่ามันมีความแบบนั่งเฉยๆสบายๆหยิบโทรศัพท์คุยกับคนนู้นจุดบุหรี่สูบพ่นจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนคือมันเหมือนมันดูไม่มีมาตรฐาน
1: อ
0: ่ะ
1: คือเหมือนไม่ได้จับมาค่ะแต่เชิญมาลักษณะมันเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาพูดเนี่ยเขาก็บอกว่าแรงจูงใจเนี่ยก็คือว่าเกิดจากที่อบจ.นนทบุรีเนี่ยยืมเงินไป11ล้านแล้วในวันนั้นเนี่ยเขามาเจรจากันเพื่อจะขอเงินบางส่วนคืนก่อนก็ได้เพราะว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพอันนี้ตามที่เขาบอกนะคะแต่ภาพที่ออกมาเป็นดราม่ามากๆคือเขาขอพบสื่อแล้วตำรวจก็ให้พบสื
0: ่อ
1: แล้วลักษณะตรงนั้น
0: อ
1: ่ะจะดูเป็นการแถลงข่าวนะคะโดยที่อย่างที่บอกไม่มีพันธนาการใดๆสูบบุหรี่ด้วยในพื้นที่ตรงนั้นทุกคนก็เลยงงว่าฮะได้หรืออ
0: ่
1: ะ
0: ทำไมมันชิวอย่างนี
1: ้ใช่
0: ก็คือก็ย้อนกลับไปคำถามก็คือผมก็ไม่รู้มาตรฐาน
1: ค่ะ
0: นะฮะถ้าบังเอิญมันไม่มีกฎระเบียบแล้วแปลว่าที่ผ่านมาคุณทำเกินเหรอหรือว่าอันนี้คุณทำน้อยไปหรือจริงๆแล้วไม่มีคำว่าเกินไม่มีน้อยแล้วแต่วิจารณญาณเหรอนี่ไงกลับไปที่เรื่องเดิมอีกแล้วเราทำตามวิจารณญาณกันเยอะมาก
1: และของใคร
0: และในขณะที่มีคนอีกเยอะมากนะตอนนี้นะฮะที่ยังไม่รู้เลยว่าผิดหรือถูกตามกฎหมาย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเวลาออกมาให้ปากคำหรือเวลามาให้สืบพยานอะไรต่างๆเนี่ยใส่โซ่ตรวนแล้วก็ใส่กุญแจมือแล้วตรวนขาเลยนะฮะ ทั้งที่ยังไม่มีการตัดสินเลยว่าผิดหรือถูก
1: อันนั้นเป็นผู้ต้องสงสัย
0: ในความรู้สึกของเรารู้สึกว่าอันนั้นน่ะดูทำเกิน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลายอันหลายๆครั้งดูจับซะโอ้โหเหมือนหนังเลยอ่ะ
1: หรือแบบ
0: เหมือนละครเลยอ่ะ
1: แค่ไปเชิญมาให้ปากคำหรือสอบปากคำดึงแบบว่า
0: เหมือนดึงฉุดกระชากลากถูมาทั้งนั้นที่ปล่อยเขาเดินเขาก็เดินดีๆได้
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ต้องไปหิ้วปีกเขาก็เดินได
1: ้เขาไม่หนี
0: แต่อันนี้ก็ดูน้อยซะเกินนะฮะเพราะฉะนั้นที่คนออกมาพูดผมไม่รู้สึกว่าตรงนี้เป็นดราม่าไร้สาระนะครับผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เป็นสาระจนถึงขั้นทนายเดชาออกมาโพสต์ว่าอันนี้ถือว่า157มั้ยนะแปลว่าละเว้นปฏิบัติหน้าที่มั้ยน
1: ะ
0: ถ้ามันมีโปรโตคอลที่ต้องทำแล้วคุณไม่ทำมันก็157ได้แล้วถ้า157ผมว่าต้องเอาเรื่องนะฮะ
1: ใช่ค่ะและท่านนายกก็ออกมาบอกว่าไม่ได้ภาพแบบเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ได้คือทุกคนไม่มีใครเห็นดีด้วยกับภาพที่เกิดขึ้นเลย
0: แล้วไม่มีใครต้องรับผิดชอบไหมเวลาพูดว่าไม่ได้แล้วไงผมไม่เห็นมีใครเคยต้องรับผิดชอบอะไรเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: ครับผมนะฮะในที่สุดนะตอนนี้ผมผ่านเรื่องนั้นแล้วนะก็จะมีการเลือกตั้งใหม่เนื่องจากว่าอบจ.นนทบุรีเสียชีวิตนะครับรองทั้งหมดก็ถือว่าพ้นจากตำแหน่งด้วยทันทีในตอนนี้จะมีการเลือกตั้งใหม่ภายใน60วันนับจากวันที่เสียชีวิตครับ
1: ค่ะและก็ตำรวจมีการแจ้งนะคะในฉลอง4ข้อกล่าวหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนี่คือ4ข้อหานะคะที่ตำรวจฟ้องอ่ะ
0: ครับผมอีกเรื่องนึงนิดนึงก่อนเบรกแล้วกันนะครับตำรวจแจ้ง8ข้อหา7ข้าราชการปมทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับอ่ะ8ข้อหา7ข้าราชการซึ่งทั้ง7ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาก็เป็นกลุ่มเดิมซึ่งเคยให้ข้อมูลกันแล้วนะครับแล้วก็เดินหน้ากันไปกับตรงนี้นะฮะมันก็จะเห็นตัวเลขกันออกมาว่าตกลงแล้วคนนู้นโกงกี่คนตอนนี้ทำใหม่คนที่เคยได้ตำแหน่งสอบได้ลำดับที่เท่าไหร่
1: เลื่อนขึ้นมา
0: ผลคะแนนตรวจสอบออกมาจริงๆแล้วกลายเป็นอันดับหนึ่งคือคะแนนเป็นที่หนึ่งเลยแต่ผมรู้สึกว่าโอเคได้แต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าตรงนี้เป็นสาระสำคัญของข่าวสำหรับอ่านนะตอนนั้นอ่านไม่ได้เป็นสาระสำคัญของข่าวสาระสำคัญของข่าวคือใครทำผิด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมันไม่ใช่แค่7คน
1: ค่ะ
0: มันต้องมีอีกเยอะแล้วมันต้องมีคนในคนนอก
1: ทำมานานหรือยัง
0: และผมคือผมไม่ได้บอกมันไม่สำคัญนะฮะทุกชีวิตสำคัญหมดแหละแต่ผมว่าผมแอบคิดแทนแล้วกันนะผมว่าเราไม่ค่อยได้สนใจด้วยซ้ำสำหรับคนที่โกงสอบที่เป็นปลายทาง
1: ค่ะ
0: ที่เป็นคนสอบเข้าจริงๆผมอยากรู้ว่าใครทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้น
1: ระบบของมันนะคะ
0: ระบบของมันและผมสนใจตัวเล็กน้อยกว่าตัวใหญ่เพราะเราไม่เคยทำอะไรตัวใหญ่ได
1: ้ค่ะ
0: และผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนี่เกิดขึ้นที่มหาดไทยซึ่งรัฐมนตรีมหาดไทยคือคนเดียวกันกับนายกรัฐมนตรีและท่านเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยมา2สมัยแล้วเป็นอย่างน้อยตั้งแต่สมัยที่แล้วตั้งแต่สมัยคุณแพทองธารท่านก็นั่งที่นี
1: ่
0: จนไปถึงตอนนี้แล้วนี่คือในพื้นที่ดูแลของท่านโดยตรง
1: และหลายๆคดี
0: ทำได้แค่นี้ไม่ได้นะ
1: หลายๆคดีมันโยงไปสู่มหาดไทยแทบทั้งนั้นนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปก่อนค่ะในที่สุด
0: ครับผมเดี๋ยวที่พูดนี่คือเป็นกำลังใจให้นะ
1: นี่เดี๋ยว
0: พร้อมกับบอกขอกดดันหน่อย
1: พี่จะเป็นวิทยากรที่สำนักนายกด้วยนะที่นั้นพี่อ้อยส่งไลน์ไปหาว่าต้องอ่านไปด้วยกันไหมสำนักเลขานายกรัฐมนตรีบอกว่ามันมีเรื่องเครียดอะค่ะก็เลยอยากชวนพี่อ้อยมาเป็นวิทยากร
0: อันไม่มีปัญหากับใครนะพี่อ้อย
1: ใช่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจ
0: ผมไม่มีปัญหากับบุคคลใดเลยนะฮะเลยนะในเชิงบุคคลพี่อ้อยอันจำคนไม่ได้ด้วยทำพี่อ้อยแล้วบางครั้งตั้งใจไม่จำด้วยสำหรับหลายๆคนเข้าใจว่าอันจะได้ไม่มีเรื่องส่วนตัวผมสัมภาษณ์แขกรับเชิญอะผมยังจำไม่ได้เลยบางทีอ่ะก่อนเข้ารายการผมว่าวันนี้สัมภาษณ์ใครผมต้องนั่งตอบกันว่าคนนี้เป็นใครนะมีที่มาที่ไปยังไงเพราะว่าแบบผมจะไปต้องรู้เขารู้เราอ่ะแต่พอจบแต่ผมไม่มีอคติกับใครเลยทั้งสิ้นจริง
1: ๆใช่แต่ตอนสัมภาษณ์อ่ะเราก็เป็นเหมือนกันนะคะคือตอนแรกคิดว่าเป็นแบบนั้นแต่ไม่ได้อาการอคติไปนะแต่พอได้ฟังจากหลายๆส่วนเราค้นพบส่วนนึงคือบางทีบางเรื่องควรฟังในมุมเขาด้วยเช่นกัน
0: ถูกต้องอันนี้คือไม่ใช่แค่เรื่องทัศนคติทางการเมืองหรือยังไงทั้งสิ้นนะฮะผมรู้สึกว่าแบบถ้าถามมานะอันนี้คือคลับ Friday Show คือห้องเรียนห้องใหญ่มากเลยของผมที่ทำให้ผมใจกว้างมากๆเลยใจกว้างมากเหมือนที่อันมีแฮชแท็กอันนึง ที่หลายๆครั้งใช้คือเข้าใจให้มากตัดสินให้น้
1: อ
0: ยเพราะว่าผมเคยเป็นคนที่เห็นหน้าแล้วตัดสินไปแล้ว
1: ค่ะ
0: คือปุ๊บอ๋อฉันรู้ว่าแกเป็นคนแบบนี้แล้วพอที่นั่งคุยกับเขาในคาเฟ่เดย์โชว์แล้วแบบโหบางครั้งน้ำตาไหลเลยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำตาไหลเพราะว่าแบบส่วนหนึ่งคือไหลเพราะใจเราด้วยนะเรารู้สึกว่าโอ้ทำไมเราไปคิดกับเขาอย่างนี้ได้ไงวะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละ
1: นะต้องเบรกต้องเบรก
0: อ่ะครับผมก็แมกกาเรตนะครับท้าชนสายแซบอร่อยเฮลตี้ไม่ซ้ำจำเจนะครับเอาใจคนวัยเรียนแล้วก็วัยทำงานที่รักสุขภาพทั้งหลายด้วยข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตนะฮะเนื้อสัมผัสหนึบหนับอิ่มนานได้ไฟเบอร์สูง mix and match กับเมนูแซบก็ดีต้มก็ได้หรือจะเมนูผัดบอกเลยครับข้าวหุงไม่ยากนะครับข้าว1ถ้วยน้ำ2ถ้วยหรือ2ถ้วยกับกว่านิดๆก็ได้กินได้ทุกวันแบบไม่รู้สึกผิดใดๆครับหาซื้อข้าวโอ๊ตแมกกาเรตได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศหรือทางแมกกาเรต Official Store บน Lazada Shopee หรือใครอยากลองทำดูนะฮะตามวิธีติดตามได้เลยนะครับอย่างเช่นเขาแนะนำนะเมนูนะข้าวผัดออสเตรเลียจากข้าวโอ๊ตแมกกาเรตเนี่ยก็ไปที่เพจแมกกาเรตได้เลยเพราะว่าข้าวโอ๊ตแมกกาเรตนี่เอามานำเข้าจากออสเตรเลียไง
1: ค่ะ
0: จะบอกว่าอันไปแบบเดินตามห้างเนี่ยยังมีคนเขาพูดกินข้าวโอ๊ตแมกกาเรตแล้วนะพี่อัน
1: นี
0: ่แล้วทำเมนูตามพี่อันเช้าวันนั้นวันนี
1: ้แล้วบางร้านอ่ะเอาข้าวโอ๊ตแมกกาเรตไปเป็นหนึ่งในเมนูด้วยนะสำหรับคนที่รักสุขภาพ
0: ครับผม
1: นะคะขอบคุณค่ะเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมกกาเรตนะคะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพค่ะแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานและประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
0: พักแป๊บครับ
2: โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
5: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0% กับ Lectasoy สูตร 0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มแลคตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
11: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
10: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
11: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
10: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
11: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: น
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่จุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิ

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคารCIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
4: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
5: วันนี้ครับ11สิงหาพรุ่งนี้ก็12สิงหาวันแม่แล้วนะครับมีของขวัญกอดใจเตรียมให้คุณแม่กันหรือยังจ๊ะไม่จำเป็นต้องแบบโอ้โหแพงยิ่งใหญ่อะไรยังไงใครยังนึกไม่ออกหรือนึกออกไปแล้วก็ยังสามารถมีตัวเสริมเพิ่มเติมมาได้นะครับวันนี้นะครับนี่ฮะมีนะครับจะเรียกว่าเป็นอะไรเดีย Eternal Love Set จาก Season House นะครับพี่อันถืออยู่ในมือลองดูนะฮะ อันนี้คือ
6: วุ้นแล้วมันเป็นวุ้นผลไม้ด้วยค่ะเพราะพี่อ้อยอ่ะเป็นลูกค้ามากๆสำหรับร้านนี้นะคะ
5: วุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนโอ้โหตายแล้ว
6: หอมไหมน้องอ่านลองอยู่ใกล้ๆสิว่ามันหอมมากอ่ะ
5: โอ้ย
6: หอมมาก
5: แล้วผมถือผมยังสัมผัสที่ถึงไอเย็นมันออกมาเลยอ่ะอยากกินอ่ะไม่ได้ชิมหรอ
6: เดี๋ยวชิมเดี๋ยวให้ชิมมันไม่ได้หวานตัดขานะคะทุกคนและเขาไม่ได้เลือกแบบใส่แต่น้ำตาลอ่ะแต่เขาได้ความหวานจากมะพร้าวน้ำหอม
5: นี่แล้วไม่รู้เห็นไหมว่าตรงกลางเป็น
6: มะลาย
5: เออแล้วทำอะไรได้สวยมากแล้วเป็นสีฟ้าที่แบบมีเทสมากเลยเป็นสีฟ้าที่มีเทสมากนะครับเซตนี้เรียกว่า Eternal Love Set นะครับจาก Season House ก็ร้านของ
6: น้องโก
5: ร้านของน้องโกของเรานี่แหละ
6: ใช่ค่ะ
5: นะครับก็ยังเราก็ยังดูแลกันและกันแต่ว่าเขาทำของได้ดีจริงๆด้วยนะฮะแล้วก็มีเขียนเป็นเซตเขียนว่าHappy Mother's Day ด้วยอยู่ด้านข้างแบบนี้6ชิ้นแบบนี้นะครับวันนี้ให้คุณร่วมสนุกกันแล้วกันนะครับถ้าคุณย้อนเวลากลับไปตอนที่เรายังเด็กได
6: ้
5: นะฮะมีประโยคไหนหรือเรื่องอะไรที่คุณอยากกลับไปบอกแม่มากที่สุด
6: ค่ะ
5: นะฮะพิมพ์บอกเล่าเรื่องราวความในใจของคุณนี้ใต้ Facebook นะฮะ Facebook Live ของ Green Morning Show ตอนนี้เลยใน Green Wave ของเรานี่แหละครับคอมเมนต์ไหนโดนใจทีมงานที่สุด3ท่านนะฮะเราจะจัดให้ Eternal Love Set จาก Seed House นะครับวุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนแจกทั้งหมด3รางวัลลองเซิร์ชกันดูได้นะครับใครอยากสั่งเองแบบเออฉันไม่รอลุ้นละฉันสั่งเลยเอางั้นรีบเลยนะฮะต้องรีบจองกันหน่อยเดี๋ยวเขาทำไม่ทันนะจ๊ะSeason House นะครับซีซั่นที่เราฤดูกาลเน
6: ี่
5: ยครับผม
6: ค่ะอร่อยมากจริงค่ะพี่อ้อยขอคอนเฟิร์มแล้วก็พี่อ้อยมักจะสั่งให้กับหลายๆคนที่เป็นวันคล้ายวันเกิดแล้วเขาทำแบบว่าเปลี่ยนหน้าไปเรื่อยๆอร่อยมาก
5: ครับผม
6: เลยค่ะ
5: อ่ะลองดูกันนะจ๊ะ
6: อ่ะน้องโบเปิดอันนี้นิดนึงเพราะว่าในคดีใหญ่ๆที่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ยังเป็นคดีแห่งความสะเทือนใจอยู่แต่มันก็ทำให้หลายๆคนพูดถึงเรื่องการบูลลี่คือเข้าใจแหละว่าตอนนี้คือมันก็มีคอมเมนต์ประเภทว่ามันอาจจะไม่ใช่สาเหตุจากการบูลลี่ก็ได้แต่อย่างน้อยมันถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นจะมีหลายๆโรงเรียนมีน้องๆหลายๆคนที่ รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนเยอะมากถูกทำร้ายร่างกายถูกทำร้ายจิตใจเขาเลยมีการเปิดสายด่วนเอาไว้ค่ะเขาบอกว่าเด็กที่ถูกบูลลี่เนี่ยถ้าแจ้งครูแล้วไม่คืบหน้านะคะเขามีเปิดสายด่วนเอาไว้คือ1579
5: ครับ1579ลองโทรได้ตัวเลข4ตัวนะครับอย่าโทรไปป่วนกันนะก
6: ็
5: เป็นอันนึงถ้าบางคนไม่อยากคุยแต่อยากพิมพ์เพราะฉันถนัดแบบนั้นมากกว่า
6: LINE
5: OA ก็มี @1579MOE
6: ค่ะ
5: ครับผม
6: ค่ะและอันนึงค่ะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะหลักฐานที่ควรจะมีคือเก็บหลักฐานเช่นแชทภาพหรือคลิปนะคะบอกผู้ปกครองบอกครูก่อนหรือบอกผู้บริหารโรงเรียนนะคะหากแจ้งโรงเรียนแล้วไม่ได้รับการช่วยเหลือเพราะว่าเข้าใจความคุณครูอาจจะเหนื่อยมากอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงหรือใดๆก็ตามหรือคุณพ่อคุณแม่จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยก็เด็กมาเล่นกันช่วยเชื่อเขาก่อนค่ะเพราะว่าบางทีอ่ะกว่าที่เขาจะมีความกล้าในการมาบอกเขาต่อสู้กับปัญหานี้มาสักพักและอาจจะพักใหญ่ๆแล้วนะคะและก็จดเลขรับเรื่องคือเวลาที่โทรไป1579อย่าบอกลอยๆพอแจ้งเสร็จปั๊บก็ถามด้วยว่าเลขของการรับเรื่องหลักฐานอันนั้นน่ะหลักฐานของการติดต่อต้องเก็บเอาไว้ด้วยนะคะถ้ามีการทำร้ายข่มขู่หรือคุกคามให้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่ตำรวจน้องๆปกป้องตัวเองได้นะคะลูก
5: แต่ผมว่าเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้นะฮ
6: ะ
5: ไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราถูกกระทำหรือเราเป็นผู้ที่เราได้ถูกขอความช่วยเหลือหรือถูกแจ้งมาว่าแบบมันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นนะฮะผมว่าแบบอยากให้เราตั้งใจให้ความสำคัญกัน
6: ใช่ๆๆ
5: นะครับแต่อีกด้านนึงนะของคนที่บ่อยครั้งเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความยุติธรรม
6: ค่ะ
5: นะฮะบ่อยครั้งนะผมไม่ได้บอกทุกครั้งอ่ะก็คือเราก็เอาตัวเราเองไปที่ตั้งเหมือนกันนะฮะบางครั้งสมมตินะอันรู้สึกว่าอันไม่ได้รับความยุติธรรมจากพี่อ้อย
6: ค่ะ
5: อย่างเงี้ยแล้วอันก็ไปฟ้องโบเงี้ยสมมตินะฮะในอีกด้านหนึ่งจริงๆพี่อ้อยก็อาจจะรู้สึกว่าพี่อ้อยไม่ได้รับความยุติธรรมจากอันเหมือนกัน
6: ในแต่ละมุม
5: หรือสมมติอันบอกว่าอันไม่ได้รับความยุติธรรมจากกรีนเวฟสมมตินะ
6: ค่ะ
5: ในอีกด้านหนึ่งกรีนเวฟอาจจะรู้สึกว่ากรีนเวฟกับอันก็ไม่แฟร์กับเขาเหมือนกันน
6: ึ
5: กออกป่ะคือผมว่ามันไม่ได้แปลว่าเมื่อคนนึงผิดอีกคนนึงถูกนะฮะแล้วมันไม่ได้แปลว่าเมื่อคนนึงเป็นเหยื่ออีกคนนึงจะเป็น
6: ผู้กระทำ
5: เสมอไปมันสามารถผลัดกันเป็นเหยื่อแต่บางคนอาจจะรู้สึกในบางจุดมากกว่าบางจุดไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นบางครั้งคือผมไม่ได้หมายถึงทุกกรณีนะแต่บางครั้งไม่ได้แปลว่าครูเขาไม่ใยดีหรือโรงเรียนเขาเพิกเฉยนะแต่บางทีในบางมุมเราก็ไม่ได้เห็นรอบด้าน
6: ในบางเรื่อง
5: ในบางกรณีนี่คือพยายามมองแบบกว้างๆใหญ่ๆขึ้นเรื่องตอนนี้เมื่อวานนี้ตอนมีเหตุของคุณฉลองที่เขาไปยิงเนี่ยผมตัดกดเข้าไปดูในสำนักข่าวคอมเมนต์เยอะมากเลยที่แบบเยอะมากที่พูดว่าโทษว่าเขาติดเกมอีกไหมล่ะคะคืออันบอกว่าคอมเมนต์แบบนี้มีประโยชน์อะไรวะแล้วจริงคือผมไม่ได้โทษเกมไม่ว่าจะอะไรทั้งสิ้นแต่ผมก็ไม่ได้ไม่โทษนะพี่อ้อย
6: ใช่พี่คิดแบบนี้เหมือนกัน
5: เข้าใจป่ะ
6: ใช่ค่ะ
5: ผมมองว่ามันสามารถเป็นหนึ่งในสาเหตุแต่เราต้องไม่สรุปว่ามันคือสาเหตุหลัก
6: และอาจ
5: เท่านั้น
6: และไม่สามารถสรุปได้ว่ามันไม่เกี่ยวหรอก
5: ใช่
6: ในบางคน
5: เพราะฉะนั้นตอนผมเห็นผมก็ผมก็ไม่รู้คุณฉลองเขาอาจจะเล่นเกมก็ได้แล้วก็อาจจะมีผลมากผลน้อยก็ได
6: ้
5: ซึ่งมันอาจจะมีผลก็ได้มันก็ต้องไปดูอีกว่าแล้วเกมอะไรเล่นยังไงมันแต่มันไอ้พวกคอมเมนต์ที่แบบประชดประชันกันไปเรื่อยแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนอกจาก
6: เอามัน
5: เหมือนพูดแล้วคิดว่าทำไมอ่ะคุณเท่หรอหรือคุณคิดว่าพูดแล้วคุณดูฉลาดขึ้นหรอผมว่าไม่
6: ค่ะหรือหลายๆอันนะค่ะไอ้คำว่าเราต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องแยกฝากว่าตกลงเธอเชียร์ใครมันไม่ใช่เรื่องการเชียร์ค่ะเพราะทุกคนก็มีคนที่เรารักและส่งเขาไปโรงเรียนนะคะอะไรก็ตามที่สามารถทำให้เขาอยู่ได้อย่างมีความสุขที่สุดและเคารพสิทธิ์ของคนอื่นอันนั้นคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน
5: ครับแต่ผมไม่เห็นด้วยนะฮะสำหรับคนที่แบบสมมติพอเห็นข่าวนี้เกิดมาขึ้นแล้วคุณกลับบ้านไปแล้วคุณก็แบบจากนี้ห้ามเล่นเกมนะเก็บเลยผมว่าอันนี้เพี้ยนอันนี้เพี้ยนเข้าใจป่ะเพียงแต่ว่าเราต้องมาคุยกันหน่อยซิตอนนี้เล่นเกมอะไรอ่ะไหนเข้าใจมันไหมเกมนี้ไม่เล่นได้ไหมอ่ะหรือเกมนี้เล่นน้อยๆได้ไหมในขณะเดียวกันก็ต้องลองดูว่าแบบเมื่อวานนี้ผมมีครูพิเศษมาสอนลูกที่บ้านแต่เป็นครูที่สอนหนังสือด้วยสอนเชิงจิตวิทยาไปพร้อมๆกันด้วยพอจบปุ๊บเขาก็พอจบผมก็แบบบายบายเขาก็ถามอันว่าแบบคุณอ่ะนั่งคุยกันแป๊บนึงไหมอ่านบอกว่าอ๋อได้มีเรื่องคุยเปล่าเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆไม่มีนะแต่ว่าพักนึงคุยกันก็ดี
6: ค่ะค่ะ
5: ก็นั่งคุยกันผมก็ถามในหลายๆเรื่องว่าแบบนี้ถูกหรือผิด อย่างเช่นเราไม่อยากให้ลูกเราเป็นนักต่อรองน้องพ่อต่อรองเก่งมากพี
6: ่
5: ถ้าหนูฟังอยู่ซึ่งเขาก็รู้ตัวพอแล้วเขาพูดเขาก็ยิ้มแล้วเขาหัวเราะอย่างเช่นสมมติแบบพ่อไปอาบน้ำก่อนขอนั่งตรงนี้อีกแป๊บนึงได้ป่
6: า
5: ว
6: เข้าใจ
5: ป
6: ่ะเข้าใจ
5: พอไปแปรงฟันขออีก3นาทีนะซึ่งจริงๆไม่ต้อง3นาทีเข้าไปได้เลยแต่เหมือนมันกลายเป็น
6: ต้องมีเงื่อน
5: ไขมันเป็นนิสัยที่แบบพอมันสิ่งนี้มันไม่จำเป็นนะ
6: แต
5: ่ผมคุยกับเขาแบบเนี้ยยาวว่าทำไมบลาบลาบลาบลาอันนึงเขานั่งดู YouTube อยู่กับผมนี่แหละแล้วผมก็บอกว่าสามทุ่มจบนะสมมติเราเริ่มดูกัน2ทุ่ม15นาทีแล้วมัน15จะ15นาทีแล้วบอกพออีกนาทีเดียวนะแล้วเขาก็ขยับเมาส์คลิปขึ้นมาดูแล้วบอกว่าคลิปที่เขาดูเนี่ยมันอีก3นาทีอ
6: ่
5: ะ
6: อ๋อ
5: ใช่ป่ะ
6: มันไม่จบ
5: แต่เวลาที่เราคุยกันไว้คืออีก1นาทีจบผมถามครูว่าผมควรเป็นคนที่ไม่ปิดเลยหรือผมควรฟังเขาเพราะเขาบอกว่าขอจบตรงนี้ไม่ได้หรอมันต่างกันแค่นิดเดียวก็แค่จบคลิปนี้แล้วปิดเลยอันบอกว่าอันเป็นอย่างหลังนะ
6: อ
5: ันให้
6: ค่ะค่ะ
5: เพราะมันสำหรับอันรู้สึกว่ามัน make sense
6: แล้วเขาก็มีเหตุผลมากพอ
5: ใช่แล้วเขาก็พูดดีๆอย่างเขาอธิบายว่าเพราะอะไร
6: ค่ะค่ะ
5: อย่างเงี้ยเป็นต้น
6: แล้วครูว่าไงบ้าง
5: ครูบอกว่าครูเขาก็ไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดแต่เขาก็พูดว่าคุณพ่อไม่ผิดค่ะ
6: ค่ะ
5: อย่างเงี้ยผมแค่เล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันมีหลายๆแง่มุมของเรื่องเดียวกันในการเคลื่อนตัวที่เราต้องไม่สรุปเอาว่าการเล่นเกมแล้วผิดไปหมดแต่ผมเห็นผลของมันอยู
6: ่แต่อย่างน้อยขอให้ได้ฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นมีอะไร
5: ไม่ประชดประชันแดกดันกันแบบนั้น
6: หลายๆโรงเรียนนะคะมีจิตแพทย์ประจำโรงเรียนนะคะหรือแม้แต่ที่เราถ่ายครับ Friday Show เห็นคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนเลี้ยงลูกไปปรึกษานักจิตวิทยาเด็กไปเพราะว่าวันนี้โลกมันซับซ้อนเหลือเกินค่ะและความซับซ้อนนั้นเราจะต้องเติบโตไปพร้อมๆกันแบบที่ไม่คิดว่าโลกอยู่ยากจังเลยโลกอยู่ยากทุกยุคค่ะและเราก็ต้องอยู่ให้ได้อย่างมีความสุขตามเงื่อนไขให้ได้ด้วยค่ะ
5: ครับผม
6: หมดเวลาร
5: วดเร็วจริงๆแต่พรุ่งนี้เราจะยังเจอกันอีกนะฮะกับพี่อ้อยด้วยเช่นกันนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับเติมพลังความอร่อยได้ทุกวันกับข้าวโอ๊ตแมคคาเรตลักตะซอยผสมงาดำเข้มโดเน่ชีสบอลและคาราเมลบอลหอมฉ่ำคาราเมลไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยและเครื่องเทศคู่ครัวสุขภาพแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com ค่ะ
6: นะคะขอบคุณในการติดตามกันค่ะขอให้เป็นวันดีๆของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
7: Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
8: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแปลบๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
8: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
6: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
8: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
6: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ
8: เพื่อนเป็นหมอ
7: โดยผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
9: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำ ปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาเรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาเรต
10: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
11: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
12: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

ุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: close up shot
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ช็อต
1: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
2: สแตนขุมทรัพย์นักช็อปซีซั่น2กลับมาแล้วพร้อมของรางวัลสุดคุ้มมูลค่ารวมกว่า10ล้านบาทซื้อสินค้าที่กูเม่มาร์เก็ตครบทุก600บาทรับ e-stamp 1ดวงสะสมผ่าน LINE @gourmetmarket.th และ e-coupon รับส่วนลดซื้อสินค้าหรือแลกของรางวัลที่กูเม่มาร์เก็ตกูเม่อีทร้านอาหารและแบรนด์ดังที่รายการสะสมได้แล้วตั้งแต่30กรกฎาคม2569ถึง6กันยายน2569แลกรับสิทธิ์ได้ถึง13กันยายน2569ช็อปก่อนแลกก่อนคุ้มแบบนี้ห้ามพลาดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมณจุดขาย

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: Green Wave
8: ชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อย
1: อะไรอร่อย
0: ไม่ใช่เธอละกัน
1: บ้า ก็ได้อยู่นะ
0: นี่ไงนี่ไงข้างหลังฉัน
1: เธอฉันน้ำลายไหลมากตั้งแต่เดินเข้าห้องจัดรายการมาแล้วยังบอกปุ้มเลยปุ้ม จ้วงไปอันนึงได้ปะ
0: ไม่ได้นี่มันต้องเป็นตัวอย่าง เพราะวันนี้เราจะแจกกัน
1: จริงๆเป็นตัวอย่าง 2-3 อันก็พอ
0: ไม่ได้ ให้มันดูครบเซตมันเซตวันแม่เธอมันพรุ่งนี้แล้วไง
1: ใช่สิ
0: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องจัดเซตนี้กันไป
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เป้มีแจกให้คุณผู้ฟังแหละ
1: ก็แจกให้เราหรือเปล่า
0: ไม่แจก
1: อ่ะถ้างั้นฉันกินนะ
0: ฉันตบนะ
1: เราไม่ใช้ความรุนแรงสิ
0: ตบด้วยคำพูดเฉย
1: ๆนั่นแหละแรงที่สุดแล้ว
0: โอเคแปลว่าห้ามกินเพราะจะเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวมีแจกนะครับทุกช่วงดีเจป่ะพุ่มทุกช่วงดีเจ
1: ค่ะ
0: เพราะงั้นเดี๋ยวรอนะฮะว่าใครจะได้จากช่วงพี่แป้หนึ่งเดียวเท่านั้นหมายถึงได้ลูกเดียวนะอีกแค่ลูกกับพี่เป้ขอเมม
1: เธอเนี่ยตบกลับดีกว่าตบด้วยคำพูด
0: น่ากินมากคือเราก็เคยทานแล้วอ่ะคือรับประกันได้เลยว่าซีซันเฮาทำออกมานี่อร่อยมาก
1: อร
0: ่อยมากมากมากมากมากมากไม่รู้จะมากแค่ไหนละเห็นไหมไม่เป็นอันทันนะทำอะไรละมองแต่เค้กมองแต่วุ้นเค้ก
1: แป้แถวหน้าเธอออกไปหน่อยสิ
0: แม
1: ่ฉันจะได้เห็นเค้กแบบหน่อยไปเห็นหน้าเธออะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้ทำออกมาได้สวยด้วยนะ
1: สวย
0: งดงามมาก
1: ก็คือสวยจนแบบบางทีเราเห็นแล้วก็อุ้ยไม่ค่อยกล้ากินเลย
0: มันก็จะตัดมันลงไป
1: เกินนะคะอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามได้ทุกช่วงดีเจกับช่วงพี่เป้ด้วยเหมือนกัน
0: ครับ
1: อ่ะอันนี้แจ้งให้ทราบล่วงหน้านะคะเผื่อว่าใครใช้ทางด่วนไงก็พรุ่งนี้ไง12สิงหาคมมันแม
0: ่ฟรี
1: ใช่ไหมล่ะทางด่วนที่เธอใช้ประจำฟรีปะ
0: ไม่ฟรี
1: การทางพี่ตอนไหนเขาไปคุยกันไหม
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: หรือไปลองไปแบบว่าแบบไปปรับสัญญาสัมปทานเลยได้ปะ
0: เส้นเลี้ยงทางด่วนเนี่ยไม่ฟรีแต่ว่าขั้นต่อฟรี
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะเขามอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษให้นะ3สายรวม63ด่านนะคะมีทางด่วนเฉลิมมหานครนะคะเส้นทางดินแดงบางนาดาวคะนอง21ด่านทางด่วนศรีรัตน์เส้นทางแจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์32ด่านแล้วก็ทางด่วนอุดรรัตยาเส้นทางบางปะอินปากเกร็ด10ด่านนะคะก็นอกจากจะช่วยลดเรื่องของค่าใช้จ่ายให้ประชาชนแล้วก็ช่วยลดการสะสมของรถบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางด้วยนะก็จะทำให้การจราจรคล่องตัวขึ้นมาหน่อยแล้วก็ช่วยให้เราเดินทางในช่วงวันหยุดได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: โทรเมื่อเช้ามาก็รู้สึกว่าไม่รถการจราจรไม่ได้หนาแน่นมากนะก็เลยแบบว่าปุ้มปุ้มเขาลากันแล้วเหรอ เขาลา
0: ไปว่าเขาจะไปพรุ่งนี้หรือ
1: เปล่าฉันว่าเขาน่าจะไปวันนี้หรือปะไม่รู้
0: ก็มันแล้วแต่ช่วงหรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: แต่ถ้าคุณพูดอย่างนี้ปุ๊บผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเราวิ่งถนนเดียวกันเปล่าวะทำไม
1: จริงปะ
0: ทำไมฉันมาที่ฉันเกือบจะไม่ทันอยู่แล้ว
1: ถนนเดียวกันที่เราวิ่งก็คือเลียบทางรถไฟ
0: ใช
1: ่แต่ว่า
0: แน่นมาก
1: จริงปะเนี่ย
0: ผมเลี้ยวเข้าทางรถไฟปุ๊บคุณติดตั้งแต่ปลายนู่นน่ะมันยังมาไม่ถึงไหนมันไม่ได้วิ่งโฟลว์มาเลยนะ
1: แต่วันนี้คุณมาถึงเร็วนะก็ถือว่าแบบโอเคอยู่นะ
0: ก็กลัวจะไม่ทันจะตายอยู่แล้ว
1: นะมันอาจจะเป็นแบ
0: บช่วงจังหวะบางช่วงบางตอนนะ
1: มันบอกยากเหมือนกัน
0: หนึบมากบอกเลย
1: นะคะคุณผู้ฟังอยู่เส้นทางไหนหรือว่าเส้นทางไหนเลยพี่ลาจ้ะ
0: นี่คุณไปกี่วันเนี่ยคุณจะโอ้ย12 13 14เงี้ยหรอ
1: ไม่รู้ไงนะคะ
0: ก็ขอให้สนุกสนานละกัน
1: ก็เดินทางปลอดภัยนะ
0: พาคุณแม่ไปเที่ยวพักผ่อนที่ไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขละกัน
1: ก็ไม่แน่บางบ้านอาจจะตามหาคุณแม่อยู่คุณแม่อยู่เพื่อนหรอ
0: มันมีอยู่ปีนึงไงแม่ผมหาย
1: ตามหาแม
0: ่แม่หนีเที่ยวจ้าวันแม่ไม่อยู่
1: คุณแม่ช่วยแจ้งคุณลูกทราบหน่อยแบบในไลน์กลุ่มครอบครัวก็ได้อะไรเงี้ย family
0: อยู่ก็ไปเฉย
1: แม่ไม่อยู่นะ 2-3 วันอะไรเงี้ยไปเที่ยวกับเพื่อนอะไรก็ว่าไป
0: แม่พิมพ์นิสนกันนะ
1: นิดหน่อยค่ะ

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
1: 8โมงถึง11โมงครับอยู่กับพี่เป้ที่นี่กรีนเวฟเนาะนะครับโอ้โหโผล่มาถึงปุ๊บเนี่ยนะฮะมีคนมาจองแล้วนะพี่เป้ครับช่วงอังคารนานๆฟังทีเนี่ยอยากจะฟังเพลงของโบสุนิตานะครับเนี่ย เพลงอยู่คนเดียวด้วยตอนนี้รู้สึกเหงาๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกนะฮะบรรยากาศมันก็คึมๆด้วยชั่วโมงหน้านู่นนะวันอังคารนานๆฟังทีนะรอไหวไหมรอไหวเนาะนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาช่วยกันเตือนอีกทีหนึ่งแล้วกันเผื่อพี่เป้ลืมนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวเราเริ่มตรงนี้ก่อนดีกว่าอึ๊บเสิร์ฟกาแฟก่อนนะเสิร์ฟกาแฟให้สักหนึ่งกลุ่ม

ันครับแชร์กันชาวนี้จะได้แบบว่ารีแลกซ์รีแลกซ์เนาะมีคนบอกว่าตอนที่เป้ลาพักร้อนเนี่ยท่าทางจะเป็นฟิลประมาณนี้ใช่ปะล่ะยิ่งกว่าฟิลนี้อ่ะมีทั้งตื่นเต้นเร้าใจหาอะไรให้คุณผู้ฟังเล่นดีกว่าในยามเช้าแบบนี้เนาะนะครับจะได้ตื่นๆกันนะฮะพร้อมไหมกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะพร้อมแจกครับผมนะครับเพลงที่เป้กำลังจะเปิดต่อจากนี้ไปคือเพลงที่ชื่อว่าตุ๊กตาหน้ารถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ลองดูว่าคุณมีตุ๊กตาหน้ารถไหมคืออะไรถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็บรรยายบอกพี่เป้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่เป้รันดอมหาผู้โชคดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาส่งรูปให้กันนะฮะหลังใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแค่ถ่ายเก็บไว้แล้วก็บรรยายไว้นะครับตุ๊กตาหน้ารถเป็นตุ๊กตาอะไรหรือบางคนบอกพี่เป้คะไม่ได้อยู่บนรถค่ะเป็นตุ๊กตาหน้า BTS ก็ได้ตุ๊กตาหน้าโต๊ะทำงานก็ได้ตุ๊กตาหน้ากระเป๋าก็ได้ขอให้มีตุ๊กตาหน้าอะไรสักหน้าหนึ่งนะฮะส่งบอกกันครับอย่าลืมชื่ออย่าลืมหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวลุ้นกันเดี๋ยวลุ้นกันกับสิทธิ์ตระหนัก 1,000 บาทนะครั

ผู้ตายผู้ตายกุมารทองถือว่าเป็นตุ๊กตาป่ะครับพี่เป้เอาเป็นตุ๊กตาจริงๆได้มั้ยตุ๊กตาแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยเล่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเหรอ

ละคนนี้หน้าตีจริงๆเลยข้อความนี้บอกว่าพี่เป้เปลี่ยนเป็นรูปผู้ชายบนโต๊ะทำงานแทนได้ไหมคะโอ้ยมันตุ๊กตาซะที่ไหนนั่นน่ะเป้ละเหนื่อย

ส่งได้หมดเลยนะฮะตุ๊กตาหน้ารถตุ๊กตาหน้าห้องตุ๊กตาหน้าโต๊ะทำงานตุ๊กตาหน้าคอมตุ๊กตาหน้าเตียงที่คุณส่งกันมาได้เต็มที่เลยนะฮะเดี๋ยวรอแรนดอมหาผู้โชคดีกันครับ

0: ชื่อเพลงว่าโจรขโมยหัวใจนะคุณผู้ฟังงานจากเซนหยามนะครับ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: โหยฝนตั้งเขาอีกแล้วสงสัยเย็นนี้ได้เปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะกลับบ้านแน่เลย
2: ท่านเลี่ยงไม่ได้จริงๆกลับถึงบ้านแล้วต้องรีบล้างเท้าทันทีนะแนนเพราะน้ำที่ขังตามถนนเต็มไปด้วยแบคทีเรียยิ่งถ้าเรามีแผลถลอกหรือปล่อยให้เท้าแช่น้ำจนเปื่อยเชื้อโรคจะเข้าสู่ผิวหนังได้ง่ายขึ้นกลายเป็นโรคฉี่หนูหรือว่าน้ำกัดเท้าตามมาได้ง่ายมากจ้ะทางที่ดีพอล้างเท้าด้วยน้ำสบู่เสร็จแล้วเช็ดให้แห้งสนิทโดยเฉพาะซอกนิ้วเท้าแล้วใช้ครีมบำรุงทาเคลือบไว้สักนิดจะช่วยเป็นเกราะป้องกันของผิวหนังได้ดีมากจ้ะแนน
3: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
5: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
6: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
7: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
8: รอบเคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
10: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
11: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้เพียวเอเวอร์จริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
12: Drive your dayโดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: งนี้งานจากละอองฟองนะฮะขอบคุณมากครับส่งข้อความมานะฮะตุ๊กตาหน้ารถตุ๊กตาหน้าห้องตุ๊กตาหน้าเตียงตุ๊กตาหน้าโต๊ะทำงานเต็มไปหมดเลยนะฮะขอบคุณมากนะครับก็มีหลากหลายตุ๊กตานะบางคนก็มีตุ๊กตาโดราเอมอนแปะไว้ตรงแตรตรงพวงมาลัยรถนะฮะจะได้ยิ้มให้มันก่อนเผื่อว่าไม่ต้องอารมณ์เสียตอนขับรถนะก็น่ารักดีตุ๊กตาช้างน้อยอยู่หน้าคอมกับพี่เป้เพื่อนที่ทำงานซื้อมาฝากจากเชียงใหม่อย่างเงี้ยหัวตุ๊กตาเขี้ยวกุดกับพี่เป้เอาไว้กอดเอาไว้หนุนในรถด้วยเออยะนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยหลากหลายมากๆตุ๊กตาหัวเตียงอันนี้ก็น่ารักพอดีหลานมานอนด้วยเลยต้องมีตุ๊กตาหัวเตียงด้วยอ่ะผู้โชคดีของเราวันนี้เป็นใครไม่รู้เลยนะฮะจากการแรนดอมนะครับได้แก่สวัสดีครับคุณจุ๋มครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้ยมีความสุขเลยนะน้ำเสียงสดใสแฮปปี้เลยเช้าดีปกติยังมีตุ๊กตาไว้เล่นอยู่ในบ้านไหมฮะ
1: อ๋อไม่เล่นแล้วค่ะไว้เล่นตัวนี้เพิ่งได้มา
0: แต่ว่าได้มาจากอะไรฮะ
1: ได้มาจากเล่นเกมของออฟฟิศค่ะ
0: อุ้ยมันคือตุ๊กตาตัวอะไรฮะ
1: เป็นมันจะเป็นนกคู่กันค่ะแล้วเวลาบีบอ่ะตามันก็จะโผล่ขึ้นมาแบบว่าเหมือนหลอก
0: คนโปรอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ๋อบีบมาปึ้งปึ้งปึ้งอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: แล้วไว้หน้าไหนฮะอันนี้ไว้ตรงไหน
1: หน้ารถค่ะ
0: โอ้ยตุ๊กตาหน้ารถนะ
1: ใช่
0: ทำไมถึงเอาไปไว้บนหน้ารถนะฮะตุ๊กตาตัวนี
1: ้ก็เวลาขับรถง่วงๆอะไรเงี้ยเวลาหันไปสบตาเงี้ยมันก็ชอบตกใจว่าอุ้ยตกใจ
0: เอาไว้ปลุกเราเหรอสะดุ้งเงี้ยเหรอ
1: ไว้ปลุกตัวเองใช่ไว้ปลุกตัวเอง
0: ดีนะไม่ใช่สะดุ้งแล้วก็เหยียบคันเร่งนะโอเคแต่การมีตุ๊กตาไว้ติดตัวบ้างมันก็น่ารักดีเนาะมันเป็นโลกสดใสนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับที่ร่วมสนุกกับคุณจุ๋มหนึ่งเพลงที่เลือกไว้คือเพลงอะไรครับ
1: ภาษาทรายค่ะ
0: จัดให้เลยครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะสวั
0: สด
1: ี
0: ครับรับไปแล้วฮะกระสิบเติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะขอบคุณทิปเลดี้ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิปอินชัวร์ด้วยนะครับแล้วก็ชาร์จ EV Station Plus ง่ายสุดละขอบคุณมากนะครับที่ส่งมาร่วมสนุกกันเยอะมากนะฮะแต่ละวันในแต่ละเช้ามันต้องมีสักวันหนึ่งเนาะสิทธิ์นี้จะต้องเป็นของคุณบ้างสู้ๆครับทุกคน

0: ดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาทจดหมายรักถึงอาม่าที่ส่งความคิดถึงไปทั่วเอเชีย
1: พี่เป้ช่วงนี้ดูหนังเรื่องอะไรดีอ่ะถ้าถามพี่เป้ก็จะแนะนำเรื่องนี้แหละนะครับ Dear You จดหมายรักถึงอาม่านะครับคือหนังเรื่องนี้ไม่ได้ขายดราม่าแบบหนักๆนะคุณผู้ฟังมันเป็นหนังเล่าเรื่องธรรมดาของครอบครัวได้อย่างแบบลึกซึ้งแล้วก็จริงใจด้วยนะฮะผ่านความรักของอากงกับอาม่านะครับผ่านจดหมายรักที่ถูกเก็บซ่อนไว้มาทั้งชีวิตแล้วมันจะค่อยๆเปิดเผยความลับบางอย่างนะครับที่ทำให้เราได้ดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกยิ้มรู้สึกหัวเราะแล้วก็รู้สึกอะไรบางอย่างในหัวจิตหัวใจของเราไปพร้อมกันนะหลายคนที่ไปดูมานะครับเขาบอกเลยว่าโอ้โหหลังดูจบปั๊บนะฮะสิ่งแรกที่อยากจะทำก็คือโทรหาคุณพ่อคุณแม่โทรหาคนที่เราคิดถึงอะไรเงี้ยอยากจะกลับไปกินข้าวกับครอบครัวอยากจะไปชวนคนที่รักมาใช้เวลาร่วมกันนะครับยิ่งช่วงวันแม่อย่างเงี้ยผมว่าโอ้ยเลิศเลยนะไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยกันใช้เวลาร่วมกันนะฮะกับคุณพ่อคุณแม่บางทีคุณพ่อคุณแม่บางคนอ่ะก็อาจจะไม่ได้เข้าโรงหนังมานานแล้วนะคุณผู้ฟังลองสิลองชวนไปดูเรื่องนี้กันนะฮะเดียร์ยูจดหมายรักถึงอาม่านะฮะจะได้ซาบซึ้งนะครับไปด้วยกันนะครับการได้เข้าไปนั่งดูเดียร์ยูนะครับจดหมายรักถึงอาม่าพร้อมกันในโรงภาพยนตร์ผมว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งความทรงจำดีๆนะครับที่จะพาทุกคนเนี่ยกลับบ้านนะครับแล้วก็มีความรู้สึกนะครับบางอย่างในหัวจิตหัวใจเหมือนกันแบบนี้นะครับเดียร์ยูจดหมายรักถึงอาม่านะครับตอนนี้เข้าฉายแล้วนะฮะคุณผู้ฟังในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศนะครับตามไปดูกันได้นะครับเดียร์ยูเดียร์ยู
0: ปรากฏการความคิดถึงเดินทางถึงประเทศไทย6 สิงหาคมนี้ชวนคนที่คุณรักไปด

0: ใหม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ริก้าโกมอร์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อมีมี่วิตาวัน
3: Love your mama Love your papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอ Prozpan
4: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
3: I love your mama I love your papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพนมีนี่วิตาวันมีนี่วิตาวัน
2: อาหารแนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีๆให้ได้ทุกมื้อ
3: มีนี่วิตาวัน
5: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
6: Smart Light On
5: นำทาง
6: Smart Turn Left
5: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
6: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
5: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
9: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิปลีกาลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม
1: ลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าวว้าวลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
7: พี่โอหนูชอบพี
6: ่ยูชอบไอเหรอยูชอบไอจริงๆนะ
7: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
6: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
8: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก

0: ฟีแอล
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย
2: ์ก่อนใช้ก๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่อมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: อบยืนยันประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailandรวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
2: เด็ก

กฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: โดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: เธอเวลาเธอตั้งโปรไฟล์รูปเนี่ยเธอเป็นรูปเดียวหรือว่าเป็นรูปคนอื่นหรือรูปใคร
2: ต้องเป็นรูปฉันเองสิ
1: คนเดียวเลยเหรอ
2: ถูก
1: ถึงว่าเธอ
2: ทำไม
1: เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งโปรไฟล์รูปคู่สัตว์เลี้ยงนะจะมีคนมาจีบมากขึ้น2 เท่า
2: ไม่เอาอ่ะเหนื่อย
1: ทำไมไม่คนจีบไม่ดีเหรอ
2: มันก็ดีแหละแต่มันเยอะมากเป็น2 เท่าก็ไม่ไหวพอเถอะ
1: อุ้ยใครจะบอกว่าแค่เท่าเดียวนี่ก็เยอะแล้วเงี้ยหรอ
2: แหมนี่ก็ช่างตีความได้เกรด4ตีความหรือไงฮะ
1: ไม่รู้เหมือนกันคือที่เขาบอกว่าเป็นแบบนี้เพราะว่าอะไรป่ะ
2: เพราะว่าอะไร
1: เพราะว่ามันจะดิ้นลุกแบบว่าดูเป็นคนใจดี
2: อย่าไปเชื่
1: ออ
2: ้าวอย่าไปเชื่อมาก
1: ดูรักสัตว์อะไรอย่างงี้ไม่ได้หรอ
2: มันแค่ดูรักสัตว์ไม่ได้มันต้องรักจริง
1: ๆดูอ่อนโยน
2: มัน
1: คุณนี่ไม่เคยเชื่อเลยอ่ะ
2: มันเชื่อแหละเออแต่ว่าบางอันมันก็ทำให้ความเชื่อของเราดูสั่นคลอนเหมือนกัน
1: เนี่ยกะว่าจะถ่ายรูปคู่กับปุ้มลงโปรไฟล์
2: จัดการเราเองนะเคลียร์กันเราเองนะไม่เกี่ยวนะ
1: ทำไมถ่ายรูปคู่ไม่ได้เหร
2: อมันก็ถ่ายได้แหละ
1: เออก็ปกติไง
2: เออถ่ายรูปคู่น้องนุ่งอะไรอย่างนี้แล้วไม่คิดในมุมกลับกันเน
1: า
2: ะ
1: อุ้ยตายแรง
2: มาขึ้นนักด่วนฟรีแล้วเน
1: า
2: ะชั่วโมงที่แล้วอ่ะเอาชั่วโมงนี้นั่งรถไฟฟ้าฟรีบ้าง
1: วันพรุ่งนี้
2: ใช่ MRT 4สายนะคะสายสีม่วงสีน้ำเงินสีเหลืองสีชมพูเขาก็จัดกิจกรรมพิเศษนะคะ
1: แต่ต้องเป็นคุณแม่นะไม่ใช่มาแอบอ้างนะฉันเป็นแม่นะฉันขึ้นฟรีอย่างนี้ไม่ได้นะ
2: เธอก็ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อยเนาะเออนะคะก็เนื่องในวันแม่แห่งชาติเนาะเขาก็ยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคุณแม่ที่เดินทางพร้อมคุณลูกนะคะในวันที่12 สิงหาคมนี้ก็เพียงแค่คุณแม่แสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีได้ทุกสถานีตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการนะคะส่วนคุณลูกนั้นจ่ายตังค์ปกตินะจ๊ะ
1: แน่นอนไม่ได้เป็นแม่นี
2: ่เออนะ
1: แต่ถ้าคุณลูกเป็นแม่อีกทอดนึงก็ได้นะ
2: ก็
1: เอายายเอาแม่แล้วก็เอาลูกไปอ่ะดูว่าก็เป็นทอดๆไง
2: เอาจริงอ่ะพวกเธอว่าไหมมนุษย์เราอ่ะน่ากลัวที่สุดละ
1: ตรงไหน
2: ก็ตรงเนื้อกี้ละ เราว่าแบบสัตว์ป่านู่นนี่นั่นดูน่ากลัวแบบอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วอ่ะมนุษย์เราอ่ะมันจิตใจมันยากแท้
1: จริงจริงเราแค่จินตนาการไปเรื่อยๆ
2: มันเข้าใจได้เรื่องจินตนาการแต่เรื่องความซิกแซกอ่ะเชื่อว่ามนุษย์เราชนะเลิศลองเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางต่างๆของ MRT ได้ทั้ง4 สายเลยนะคะก็ขอมีความสุขในวันแม่พรุ่งนี้แล้วก็เป็นวันก่อนวันแม่ก็ได้นะคะก็ขอมีความสุขเช่นเดียวกัน
1: พรีวันแม่เหรอ
2: พรีวันแม
1: ่โอเคพรุ่งนี้เธอหยุดเปล่า
2: ก็ไม่แน
1: ่อุ๊ยตายเธอจะไปเป็นแม่เหรอขึ้นไฟฟ้าฟรีเหรอ
2: เธอมันไม่น่าเกิดขึ้นกับฉันฉันเอาตัวให้รอดก่อน
1: โอเคโอเคGreen
0: News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มDJ playlist 55 minutes DJ เป้
1: มีคนบอกว่าถ้าเป็นตัวแม่ขึ้นฟรีไหมครับพี่เป้เอ้ยตัวแม่ก็อยู่ส่วนตัวแม่นะไม่ได้ต้องเป็นแม่จริงๆคุณฟังอ่ะวันนี้วันอังคารนะวันอังคารนั้นฟังดีดูท้องฟ้าแล้วนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาครับพระอาทิตย์ไม่โผล่เลยนะวันนี้ตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณถ้าฟ้าฝนจะเป็นใจนะครับ B.O.

เป็นหนึ่งเพลงที่เรียกว่าคลาสสิกไปแล้วนะฮะจากวงโอโซนหนึ่งในสมาชิกของโอโซนก็มีโบของเรานี่แหละนะฮะดีเจโบของเราสมัยก่อนตอนที่เป็นโอโซนเนาะโอ้โหผมยาวสลวยสวยเก๋ใช่นะฮะแต่เพลงนี้ชื่อเพลงว่าจากไม่เคยรักนะครับถ้าเอาเสียงร้องนำจริงๆเนี่ยก็คือก็คือเสียงของไฮครับผมไฮโอโซนร้องนำไว้ครับอ้าวกรี๊ดไหมเพลงนี้กรี๊ดกันไหมขอกรี๊ดหน่อยอ้าย รู้จักกันป่าวเพลงนี้อมตะมาก

ป็นหนึ่งเพลงนะครับที่เปิดไปแล้วก็มีกรี๊ดตามมากันนะฮะกรี๊ดได้ฟังพี่บ่นด้วยวันนี้มีความสุขละนี่นะฮะหื้อพี่บ่นเพลงนี้ไม่ได้ฟังนานมากดีใจคนไข้การกรี๊ดมากพี่เป้พี่บ่นของผมนะเออนะฮะแล้วก็นานๆได้ฟังทีครับคุณผู้ฟังบางคนก็อาจจะเอ๊ะเพลงอะไรอ่ะคือปีมันลึกหน่อยนะคุณผู้ฟังเป็นเพลงปีลึกแหละนะฮะชื่อเพลงว่าสัญญานะฮะศิลปินชื่อว่าบ่นครับเพลงต่อไปที่ผมกำลังจะเปิดตอนปีนี้นะครับมีข้อความหนึ่งเขาส่งมาบอกว่าอย่างนี้พี่เป้เมื่อวานนะโพสเจอ Facebook ของพี่กัปตันแหละแล้วก็เห็นภาพการรวมตัวกันของ UHT อันนะเขาจะมีคอนเสิร์ตป่ะพี่เออพี่เป้ก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดเขามีจริงอ่ะน่าสนเนาะงั้นเลือกเพลงนี้ให้ฟังนะฮะไม่ลืมครับจาก UHT

ถ้าเกิดเขารวมตัวกันเมื่อไหร่แล้วก็จะมีคอนเสิร์ตเมื่อไหร่ถ้าพี่ไปทราบข่าวนะเดี๋ยวจะรีบแจ้งให้ทราบกันนะฮะสำหรับแฟนคลับคุณ UST นะฮะรอลุ้นกันละกันนะฮะอุ๊ยข้อความนี้ขออ่านหน่อยขอจอดรถชมพี่เป้ก่อนเพลงเพราะมากทุกเพลงเลยค่ะขอบคุณครับเนี่ยมีความสุขแล้วได้รับคำชมกินคำชมเป็นอาหารครับพี่เป้

มีคนไปส่องภาพที่ผมลงในอจอนะฮะเขาบอกว่าพี่เป้ใส่สูทลงโลกโซเชียลเนี่ยนึกว่าพี่เป้จะแต่งงานนะคะหล่อมากค่ะนะอุ้ยตายทำงานฮะ

พลงพี่ตินามีเยอะนะครับแล้วก็เพลงดีๆเยอะมากนะครับแล้วเพลงนี้ไม่ค่อยที่เปิดสักเท่าไหร่ด้วยนะครับนานๆฟังทีของจริงเลยห้องเดิมนะครับของพี่ตินาแล้วก่อนนั้นขอถามสักหน่อยจากอมิตาทาทายังครับ

ีคนบอกว่านี่คือผู้หญิงผมสีน้ำเงินใช่ไหมครับพี่เป้ใช่สิครับพาเมล่าบาวเดนนะฮะกับความลับนี่นะฮะความลับของพี่เป้นะวันนี้จริงๆไม่ใช่ความลับหรอกนะฮะก็จะบอกว่าพร้อมแจกแล้วนะสำหรับใครนะครับในวันแม่ปีนี้นะครับอยากจะอบอุ่นแล้วก็ละมุนละมุนกว่าทุกปีนะครับนี่เลยฮะจากซีซันเฮาส์นะครับก็เป็นผลผลิตนะครับจากบ้านของดีเจโกเรานี่แหละนะครับทำวุ้นมานะฮะเป็นวุ้นแบบพรีเมียมเลยวุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนน่าทานมากๆนะครับอยู่ข้างหลังพี่เป้เนี่ยเขาเป็นแบบเป็นเซตเลยนะเซตหนึ่งเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับก็จะแจกให้กับชาวกรีนเวฟในช่วงพี่เป้เนี่ย1รางวัลนะครับซึ่งวันนี้ในทุกช่วงดีเจเขาก็จะพร้อมแจกทุกช่วงด้วยนะฮะก็ตามได้นะฮะแต่ช่วงพี่เป้พร้อมแจกตอนนี้เลยนะครับก็ส่งข้อความมาบอกกันดีกว่านะครับว่าคุณเป็นลูกที่ดีคุณเป็นลูกที่ดีอย่างไรบ้างให้กับคุณแม่ที่ผ่านมานี่ลองนึกสิเราเป็นลูกที่ดีบ้างไหมเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่งความบอกกันนะครับอย่าลืมชื่อแล้วก็นามสกุลทีนี้พี่เป้ขอนิดนึงละกันพอดีวุ้นเค้กวุ้นอันเนี้ยนะฮะเป็นวุ้นที่เราต้องจัดส่งให้นั่นหมายความว่าคงจะต้องแบบอยู่ในกรุงเทพนะฮะหรือว่าปริมณฑลต่างจังหวัดต้องขออภัยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเราไม่ได้จัดส่งไปถึงนู่นนะฮะเพราะว่ามันส่งยากมากนะฮะมันข้ามวันปุ๊บวุ้นมันก็จะมีความละลายอ่ะเป็นน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเราคงจะต้องให้ผู้โชคดีเนี่ยเป็นผู้พี่จะต้องไปรับนะฮะสำหรับเซตนี้นะฮะสำหรับเค้กวุ้นนี้นะครับอ่ะขอคนที่อยู่ในกรุงเทพกันละกันนะในวันนี้นะฮะส่งข้อความบอกกันนะครับว่าเราเป็นคุณลูกที่ดีนะฮะให้กับคุณแม่อย่างไรบ้างนี่นะฮะส่งมาแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเรนดอมหาผู้โชคดีนะครับจัดส่งให้

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B อาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความกันมารัวๆเลยทีเดียวนะครับเยอะแยะมากมายกับการเป็นลูกที่ดีนะครับแต่ละคนก็มีมุมนะฮะในการดูแลคุณแม่เนี่ยแตกต่างกันไปเยอะมากนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับพี่เป้อาจจะอ่านออกอากาศได้ไม่หมดเลยนะฮะเพราะว่ามันเยอะมากแต่จะอ่านแค่หนึ่งข้อความที่แรนดอมแล้วเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้นะครับวุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนนะครับจากซีซันเฮาส์นะครับซึ่งก็ทำออกมาเป็นแพ็กเกจนะครับเป็นแพ็กเกจวันแม่เลยแหละทำออกมาเป็นพิเศษเลยน่าทานมากคือเค้กวุ้นเค้กแถวไม่ว่าจะเป็นหน้าไหนก็แล้วแต่นะครับคือผมอ่ะก็ได้ชิมแล้วอร่อยมากเลยนะฮะที่ซีซันเฮาส์นะครับก็อ่ะวันนี้ผู้โชคดีของเรานะครับได้แก่ข้อความนี้ครับบอกว่าคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะลูกสาว4คนพูดวนตอบคำถามคุณแม่วันละเป็นพันรอบเลยค่ะไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องดีนะคะแค่เราทุกคนตอบท่านได้ทุกครั้งที่ท่านถามถือว่าเป็นลูกที่ดีให้ท่านได้ไหมครับพี่เป้ได้สิครับการดูแลคุณแม่แล้วยิ่งคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ด้วยนะครับโอ้โหอาจจะเหนื่อยหน่อยนะฮะเพราะว่าผมเคยเห็นญาติอ่ะนะฮะญาติของเพื่อนนะครับเป็นอัลไซเมอร์แล้วมันหนักหนาอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับคือคนเป็นอัลไซเมอร์เขาอาจจะแบบไม่ค่อยรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่คนที่ดูแลนะครับเหนื่อยมากนะครับก็ยินดีมากครับยินดีมากที่ดูแลคุณแม่ได้ขนาดนี้กับลูกสาวทั้ง4คนนะครับเก่งมากนะครับเก่งมากปรบมือให้ครับแล้วก็เป็นหนึ่งข้อความนะครับที่ได้รับนะฮะนี่เลยไปทานกับคุณแม่นะครับอย่างมีความสุขด้วยกันนะครับจากซีซันเฮาส์นะครับก็เป็นวุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนนะครับเดี๋ยวเราติดต่อกันไปแล้วก็ลองดูนะครับว่าจะรับมอบกันอย่างไรนะครับ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาที่ช่วงเดบิวต์แทร็กกันบ้างนะครับพักเพลงจากยุคนู้นก่อนนะฮะมาเพลงปัจจุบันนี้นะฮะน้องทิกเกอร์ครับเขาบอกว่าโอ้ทำเพลงนี้ร่วมกับโปรดิวเซอร์จากสวีเดนด้วยนะชื่อเพลงว่า Wasting Time ครับ

0: Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: คุณผู้ฟังพี่เป้ไม่ได้ลืมนะคือมีคนขอเพลงเอาไว้นะครับตั้งแต่ชั่วโมงแรกตั้งแต่8โมงอ่ะนะครับบอกว่าอยากจะฟังเพลงของโบสุนิตาอยู่คนเดียวใช่ไหมครับพี่เป้วางไว้แล้วนะแต่พอเหลือบไปดูเวลาปุ๊บอุ้ยตายละเวลาไม่ทันชั่วโมงนี้หมดไปเร็วมากเดี๋ยวพี่เป้ขออนุญาตนะเอาเพลงอยู่คนเดียวของพี่โบสุนิตาไปฟังหลังข่าวเพลงแรกเลยเพลงแรกเลยสัญญาวางไว้แล้วเดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะฮะโอเคนะทุกคนนะขอบคุณมาก
0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: 0%
7: กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

0: มีชีสอีกไหม
1: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ก็เคลียวเคียวโปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
4: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
5: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
6: ฮ้ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอ
7: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
8: เจ็บคอ
7: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrot.com

0: านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspire Day
0: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอั๋นขู่นาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
2: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นGreen Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: เอ้าอยู่ๆเธอก็มาเขินฉันเหรอ
4: เขินอะไรของเธอ
3: เอ้าก็อยู่มาแก้มแดงหน้าแดงใส่ฉันเนี่ย
4: บ้าฉันก็เป็นคนเลือดฝาดสุขภาพดีอยู่แล้ว
3: เติมจ้ะ
4: ไม่ได้เติมอะไรเลยจ้ะ
3: เติมจ้ะ
4: เอาเวลาไหนเติม
3: ไม่รู้เธอล่ะ
4: เอาเวลาไหนเติมก้อน
3: หรือเธอเอามือตบหน้า
4: เออหรือว่าฉันโดนตบโดยฉันไม่รู้ตัวชั่วโมงนี้10โมงแล้วคุณผู้ฟังอัปเดตกันหน่อยนะคะกับเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 โอ้โหหนักมาก
3: หนักจริง
4: ทางตะวันตกของโคลอมเบียนะคะประเทศในทวีปอเมริกาใต้นะคะช่วงเช้าเมื่อวานนะตามเวลาท้องถิ่นนะคะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น132รายแล้วนะคะบาดเจ็บ570รายก็คือความเสียหายเนี่ยเป็นวงกว้างนะอาคารที่พักอาศัยประมาณ 1,575 หลังในจำนวนนี้60กว่าหลังเนี่ยถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงนะคะสถานพยาบาลสถานศึกษาถนนหนทางสนามบินหลายแห่งเลยได้รับความเสียหายมากโดยเฉพาะที่เมืองเปเรราและก็บางพื้นที่ในเขตปลูกกาแฟนะคะบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรุนแรงสุดนะคะถือเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดคือเขาบอกว่าในรอบศตวรรษของโคลอมเบียคือรัฐบาลก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศนะคะแน่นอนแหละภารกิจสำคัญดับแรกก็คือการช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังนะคะซึ่งโคลอมเบียตั้งอยู่ตามแนววงแหวนทางไฟแปซิฟิกนะคะซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งเขาบอกว่าแต่ละเดือนมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในโคลอมเบียนะก็คือหลายพันครั้งแต่ว่าส่วนใหญ่ความรุนแรงมันจะไม่มากนะคะมีนักแผ่นดินไหววิทยาจากมหาวิทยาลัย Northwestern นะคะบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นลึกลงไปใต้เปลือกโลกมากแล้วก็ตามหลักทฤษฎีแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนรุนแรงถึงขนาดนี้นะแต่ว่าด้วยขนาดของแผ่นดินไหวครั้งนี้เนี่ยมันกลับทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนอย่างมากนะคะซึ่งโคลอมเบียเป็นพื้นที่ที่นักแผ่นดินไหววิทยาศึกษาได้ยากเป็นพิเศษเนื่องจากว่ามีแผ่นเปลือกโลกขนาดใหญ่หลายแผ่นเคลื่อนตัวแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันในบริเวณนี้นะคะในขณะที่หน่วยงานสำรวจธรณีวิทยาของโคลอมเบียเขาบอกว่าจนถึงช่วงแบบค่ำๆเมื่อวานนี้มี aftershock มี aftershock เกิดขึ้นแล้วเนี่ย21ครั้งแล้วเตือนด้วยว่าอาจจะเกิดแรงสั่นสะเทือนตามมาอีกหลังจากนี้นะคะตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการกู้ภัยนะคะ ค้นหาทั้งผู้ที่บาดเจ็บแล้วก็ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังต่างๆนะคะ
3: ครั้งนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่หนักมากนะ
4: ความเสียหายแบบเยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าและอัปเดตกันเนาะนะคะ
2: Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
1: ้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
3: ๆขออนุญาตนะครับยกจากชั่วโมงที่แล้วนะครับมาแปะไว้ต้นชั่วโมงนี้กับเพลงนี้ของโบสุนิตาครับ

เอาจริงนะฟังเพลงของโบสุนิตาทีไรฟังเมื่อไหร่ก็พอเมื่อนั้นเนาะคุณผู้ฟังเนาะอยู่คนเดียวนะครับโอเคงั้นไหนๆมันล่วงเลยมาตรงนี้เนาะนะจากชั่วโมงที่แล้วนะครับแต่ถามว่าเราจะแบบมอนาคานานบางทีต่อในชั่วโมงนี้หรือเปล่าไม่แต่ผมจะใช้วิธีนี้นะฮะก็คือเราจะฟังเพลงจากศิลปินยุค90นะครับที่ทำเพลงออกมาใหม่ให้เราได้ฟังในปีนี้ในยุคนี้ดีไหมอย่างเพลงเนี้ยเราก็จะย้อนกลับไปกับคุณจอยทีสเกิร์ตคุณจอยทีสเกิร์ตทุกคนจำได้ไหมวงทีสเกิร์ตนี่ที่มีสามสาวนะฮะคุณจอยอยู่ในนั้นนะครับทำเพลงใหม่ออกมาครับชื่อเพลงว่าขอกอด

อ๋อนะครับเพราะมากด้วยนะฮะชอบก็ถามถึงกันได้ตลอดนะครับเขาบอกว่าจำได้ครับทีสเกิร์ตสามสาวมาจอยกิฟต์นี่โอ้น่ารักมากนะครับก็คือได้กลับมาทำเพลงอีกเนาะก็ทำให้เราได้หายคิดถึงเหมือนกันนะคุณผู้ฟังนะเพลงต่อไปอันนี้ก็จากศิลปินในยุคนู้นเหมือนกันยุค90นะครับนะฮะนี่ฮะปล่อยเพลงนี้เพลงใหม่ล่าสุดออกมาพี่พลของเราครับพลพลพลกองสิงห์เมื่อวานเพิ่งเจอได้แอบถ่ายรูปคู่ไปด้วยเดี๋ยวลงให้ได้เห็นกันดีไหมชื่อเพลงว่าไร้น้ำหนักครับ

ไปกันต่อศิลปินเบอร์ต่อไปนะฮะอันนี้เป็นการจับมือร่วมกันด้วยนะครับในดังพันกรกับโดมปกรณ์ลำนะฮะชื่อเพลงว่าเพลงรักของเรา

มีข้อความนึงเขาบอกว่าพี่เป้ถ้าพี่เป้ไม่ได้ทำเพลย์ลิสต์นี้นะก็ไม่รู้เลยว่ามันมีเพลงใหม่ๆของศิลปินยุค90ด้วยอ่ะโหจริงๆถ้าตามฟังดีๆก็จะมีมาหลายเบอร์เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ได้ฟังจอยทิสเกิร์ตแล้วได้ฟังเพลงใหม่ของพี่พลพลแล้วเพลงใหม่ของดังพันกรกับดวงประกรณ์ลำทำร่วมกันแล้วเพลงอีกหนึ่งเพลงจากไอซ์สรัญญูอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินในยุค90เหมือนกันเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามุมที่งดงามครับ

0: มีหลายคนรู้สึกแบบชอบนะฮะที่อยากจะได้ฟังเพลงใหม่ๆจากศิลปินที่เรารู้จักแล้วก็คุ้นเคยในยุคนู้นอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยววันพฤหัสแล้วกันนะฮะเดี๋ยววันพฤหัสพี่เป้ถ้าไม่ลืมนะเดี๋ยวพี่เป้จะรวบรวมนะฮะว่าศิลปินยุคนู้นนะฮะที่ทำเพลงใหม่ๆนะครับให้เราได้ฟังกันเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างเดี๋ยวจะเอามารวบรวมให้ในวันพฤหัสนะยังไงช่วยเตือนพี่เป้ด้วยเป็นคนคิดลืมไงกลัวลืมเตือนกันหน่อยละกันเนาะนะครับ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: เจอข้อความนี้ครับเขาบอกว่าวันนี้ทำงานแบบรู้สึกหมดแรงหมดไฟให้กับการทำงานยังไงก็ไม่รู้ครับพี่เป้ขอเพลงแบบกระชากวิญญาณสักเพลงได้ไหมอ่ะจัดไปกับเพลงนี้ได้ไหมพอจะกระชากนะฮะขึ้นมาในสักหน่อยได้ไหมอึ๊บ ETC ช่วยหน่อย ETC เคยเอาเพลงนี้มาร้องใน Cover the Live นะฮะกุ้มใจไม่มีรอลิงนะกุ้มใจ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: และอาหารแมวคานิวา
2: อาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
3: คุณผู้ฟังครับได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้แล้วทายเพลงเพลงนี้เพลงอะไรอุ้ยตายแล้วง่ายไปเป้าอ่ะเปลี่ยนเพลงทันไหมง่ายไปไหมไม่รู้บางคนอาจจะไม่รู้ก็ได้อะลองดูแต่มันง่ายมากเลยนะเพลงนี้อ่ะ
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
4: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวอดอบแมคการ์เรตได้อร่อย
5: ว้าว
4: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวอดอบแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์เรต
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
3: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจอจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจอจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
4: เติม

0: พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์พอแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: จันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com Smiley Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขออนุญาตบันไส้ข้อความนี้ได้ป่ะเขาบอกว่าพี่เป้วันนี้ทายเพลงอยากตอบผิดมากเลยอ่ะก็มันง่ายอ่ะโอ้ยก็สลับกันไปไหมก็เมื่อวานเห็นตอบผิดกันแต่ไปบทตอบไม่ได้กันเพียบเลยวันนี้ก็หาคนตอบผิดไม่ค่อยจะเจอเลยนะเฉลยเฉลยฟังเลยฟังเลย
2: ปีเตอร์คอมดาเลนโด
1: ผู้ชายปากกว้างแต่หล่อมาก

0: เออผมไปเจอคลิปหนึ่งไงคุณผู้ฟังที่เขาถามกันว่าอ่ะเนี่ยเวลาวัวหรือทุยอ่ะวัวใช่ไหมวัวร้องหมอหมออย่างเงี้ยแล้วควายร้องยังไงเขาบอกงี้เออควายร้องไงอ่ะควายไม่ได้ร้องหมอนะคุณผู้ฟังเราไปหาคำตอบกันเองวัวเนี่ยร้องหมอหมอแต่ควายร้องไงเออนะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณมากที่ร่วมสนุกกันนะฮะตอบถูกกันหมดเลยเก่งมากครับก็อาจจะไม่เก่งมากหรอกเพลงมันง่ายได้ไหมได้ไหมขอบคุณธนาคารออมสินนะครับธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยเช่นกันครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ก็ต้องแรนดอมเอานะครับเพราะว่าตอบถูกกันเต็มไปหมดเลยนะครับคนตอบถูกเลือกเพลงนี้ฟังไว้นะครับของปามี่ปิดท้ายด้วยหลุมอากาศแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้เดี๋ยวอยู่ต่อที่โบนะฮะส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกันใหม่8โมงเช้าเจอกันขอมีความสุขนะครับในทุกๆวินาทีสวัสดีครับ

0: ต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
1: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222

0: ฮาจิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
2: Smart Light On
1: นำทาง
2: Smart Turn Left
1: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
2: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
1: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันCloud Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook Cloud Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน

0: ิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกอบทางประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าวใ
2: จ Legal Loss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: เมย์ที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
6: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
7: ก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
8: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
0: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
9: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเท่าอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
2: มีผลสำรวจของรอยเตอร์สแล้วก็อิปซอสนะคะก็บอกว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนให้รัฐบาลเพิ่มการกำกับดูแลเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะโดยเฉพาะมาตรการตรวจสอบอายุค่ะโดย 61% นะคะเห็นว่าบริษัทโซเชียลมีเดียควรจะถูกกำกับดูแลเข้มงวดขึ้นขณะที่ 66% นะคะสนับสนุนกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทโซเชียลมีเดียใช้ระบบตรวจสอบอายุเพื่อที่จะป้องกันเด็กอายุต่ำกว่า16ปีเข้าถึงแพลตฟอร์มและนอกจากนี้นะคะมีถึง85% ของชาวอเมริกันเชื่อว่าโซเชียลมีเดียสามารถทำให้เด็กเกิดพฤติกรรมเสพติดได้แล้วก็สัดส่วนใกล้เคียงกันนะคะก็มองว่าการใช้โซเชียลมีเดียอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตของเด็กขณะเดียวกันค่ะผู้ที่ตอบแบบสอบถามบางส่วนก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้ามาดูแลถึงแม้ว่าจะไม่ต้องการให้ภาครัฐมีบทบาทมากจนเกินไปในชีวิตของประชาชนนะคะโดยมองว่าการปกป้องเด็กจากผลกระทบของโซเชียลมีเดียก็เป็นกรณีที่คนมีข้อยกเว้นแต่ว่าก็ตามนะคะก็มีชาวอเมริกันที่ยังคงมีทัศนคติเชิงบวกต่อโซเชียลมีเดียโดย 70% บอกว่าการใช้แพลตฟอร์มก็เป็นเรื่องที่สนุกขณะที่ 35% บอกว่าทำให้เกิดความเครียดและ52% เลยนะคะยอมรับว่าตัวเองเนี่ยใช้เวลาในแต่ละวันไปกับโซเชียลมีเดียมากเกินไปค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรายังเจอกันกลับมาติดตามกันต่อต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่ Tops และ Pet and Me
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
4: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bo

ผ่านกันไปหลายเพลงเลยทีเดียวนะครับดีเจมาถึงแล้วนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับดีเจโบมาแล้วนะครับวันนี้11:16แล้วเพิ่งทักทายกันนะฮะขออภัยสูงรถติดมากๆนะครับแต่ว่าไม่ใช่ข้อแก้ตัวนะครับก็มาสายครับผมวันนี้สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีกันช้านิดนึงแต่ว่าอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงเต็มนะครับอยู่กันจนถึงบ่ายโมงวันนี้พูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับผมมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุณเกศรบอกว่ารู้สึกว่าเพลงปรากฏการธรรมชาติไม่ค่อยมีคนเปิดเลยนะครับอ้าวหายไปเลยเนี่ยเพิ่งได้ยินพี่โบเปิดนะคะชอบมากเพลงนี้โอเคขอบคุณนะครับคุณอัญชลินบอกพี่โบเปิดเพลงเหลวไหลเลยพี่โบวันนี้มารอดูซิคอมเลยอ๋อคือถ้ามาสายต้องเปิดเหลวไหลใช่ไหมครับก็ถ้าเปิดเขาก็รู้สิว่าเรามาสาย ใช่แต่วันนี้ซิทคอมมานะครับใต้โต๊ะทำงานเดอะซีรีส์นะครับวันนี้3:30ทางช่องวัน31ติดตามชมกันได้เมื่อวานนี้ก็ไปถ่ายทำกันมาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยขอบคุณคุณน้ำด้วยนะครับเมื่อวานก็ฝากของกินมาให้โบนะครับผ่านมือพี่อ้อยเมื่อวานพี่อ้อยเนี่ยมาถ่ายซีรีส์กับโบนะครับเมื่อวานก็นี่แหละเอาขนมมาฝากด้วยนะครับแล้วก็ได้กินทั้งกองอันนี้ก็คือต้องบอกว่าทั้งกองของใต้โต๊ะทำงานเดอะซีรีส์นะครับขอบคุณคุณน้ำมากๆนะครับปรบมือให้คุณน้ำนิดนึงครับได้ทานกันทั้งกองนะครับอร่อยมากมีวุ้นมีเค้กมีอะไรอย่างเงี้ยดีมากรู้สึกว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ผลิตผลนะครับของฝีมือของคุณน้ำทำเองด้วยขอบคุณมากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับผมส่วนชั่วโมงนี้ฮะอยากฟังเพลงอะไรหรือมีอะไรพูดคุยทักทายแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนี่ส่งมาได้เลยนะครับนี่คืองานของละอองฟองฮะแอสปาแตมวันนี้อยู่กับโบนะครับวันอังคารที่11 สิงหาคมครับผม

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

แม่ไม่น่าไม่น่าเชื่อเลยนะฮะว่าคนขอเพลงเดียวกันมาในช่วงเวลาเดียวกันเยอะมากขอเหลวไหลมาฮะไม่น่าเชื่อว่านอกจากพี่เป้จะต้องเปิดเพลงนี้มาถึงวันที่ผมต้องเปิดเพลงนี้แล้วเช่นเดียวกันนะครับคุณแอปเปิลกรีนส่งข้อความมาไม่น่าคุยด้วยเลยนะครับบอกสวัสดีคนมาสายค่ะอีอีเนี่ยหัวเราะมันเจ็บใจตรงคำว่าอีอีนี่แหละนะครับสวัสดีคุณแอปเปิลกรีนด้วยนะครับวันหลังไม่เอานะฮะไม่พิมพ์แบบนี้นะครับมันจะเป็นข้อมูลที่มันจะขึ้นอยู่ตรงช่องข้อความแล้วคนจะเห็นกันหมดเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าผมมาสายนะครับคุณอรพินบอกว่าขอเพลงพรุ่งนี้ไม่สายให้ดีเจโบค่ะแต่ละเพลงนะครับถ้าเปิดเพลงนี้มันเหมือนกับเป็นการคอมมิตด้วยว่าพรุ่งนี้จะไม่สายซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่เปิดแล้วกัน หยอกๆนะครับเดี๋ยวหาเวลาเปิดให้นะครับแต่ว่าช่วงนี้สำหรับ Chilling Track ของเรามีอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเหมือนกันนะครับช่วงกลางชั่วโมงพอดีนี่คืองานจาก Terracotta คุณฟังเราเดาซิว่าจะเป็นเพลงอะไรเฉลยนะครับหนึ่งเพลงที่ถูกขอกันเข้ามาเยอะมากๆในช่วงนี้ฮะนี่คือ Taxi Ride

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: คุณผู้ฟังครับตอนนี้เราต้องยินดีกับพี่อ้อยนะครับสำหรับดีเจพี่อ้อย One Stand Up M Party นะคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยบัตร2รอบนะครับในรอบบ่ายโมงแล้วก็รอบ1ทุ่มในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะครับต้องบอกว่า Sold Out หมดเกลี้ยงเลยครับผมจะมายินดีกับคนที่ได้บัตรนะครับแล้วก็ซื้อบัตรกันทันนะครับก็เตรียมตัวให้พร้อม12กันยายนนี้นะคุณผู้ฟังที่สยามพิกฮอลล์ชั้น7สยามสแควร์วันนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่ให้การต้อนรับแล้วก็ตอบรับนะครับกับงานนี้เรียกว่าเมื่อวานเนี่ยได้เจอพี่อ้อยพี่อ้อยเขาดีใจมากนะครับเพราะว่าพี่อ้อยบอกว่าเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ต้องขึ้นเวทีแบบเป็นวันสแตนด์อัพอย่างเงี้ยถึงพี่อ้อยจะมีโอกาสเป็นสปีกเกอร์บ่อยๆนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยถือว่าเป็นงานใหญ่มากแล้วจริงๆพี่อ้อยเขาเตรียมตัวมานานพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้รับรองเลยว่าอบอุ่นหัวใจกันแน่นอนนะครับยินดีกับทุกคนที่มีบัตรด้วยนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้วันแม่และคุณผู้ฟังครับก็อยากให้วันแม่ปีนี้เนี่ยอบอุ่นและก็ละมุนกว่าทุกปีนะคุณผู้ฟัง Green Wave ก็เลยจะชวนลูกๆเนี่ยมาร่วมสนุกนะครับลุ้น Love Eternal Love Set จาก Season House นะครับจะเป็นวุ้นพรีเมียมในด้านหลังโบอยู่ตรงนี้
2: เดี๋ยวหยิบมาให้ดู
1: นี่เซตจะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังให้ดูกันคร่าวๆไม่ค่อยเอียงเยอะเดี๋ยวมันหน้ากลัวแบบขนมมันจะหกแล้วเดี๋ยวหน้ามันเละนะครับหน้าสวยมากเขาทำมาเป็นดอกมะลิทำอะไรอย่างเงี้ยสวยเลยคุณผู้ฟังก็จะเป็นบุ้นมะพร้าวนะครับรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนนะครับเป็นบุ้นพรีเมียมเลยนะครับหวานน้อยหอมกะทิสดมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็ลูกตาลอ่อนด้วยไม่มีส่วนผสมของนมแป้งไข่แล้วก็เจลาตินนะครับร่วมสนุกผ่าน3ช่องทางนะคุณผู้ฟัง Green Wave ที่ 106.5 FM ทุกช่วง DJ เลยนะครับรายการ Green Morning Show นะครับแล้วก็จะมีทาง Facebook ที่ Green Wave 1065ด้วยนะครับก็สำหรับช่วงโบแจกเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเราจะไม่รับสายหน้าใหม่เดี๋ยวเราจะเลือกข้อความและติดต่อกลับไปนะครับง่ายๆเลยว่าวันแม่ปีนี้เนี่ยคุณมีแผนที่จะพาคุณแม่นะครับไปกินข้าวหรือว่ามีแผนจะพาคุณแม่เนี่ยไปเที่ยวที่ไหนนะครับจะพาไปกินข้าวก็ได้หรือว่าอยากจะพาคุณแม่นะครับไปขี่จักรยานที่บางกระเจ้าอยากจะพาคุณแม่ไปกินข้าวที่น้ำตกไชยโยกนะครับหรือว่าวันนั้นเนี่ยจะปรนนิบัตินะครับนวดตัวนวดไหล่คอปลาไหล่ให้กับคุณแม่นะครับทั้งวันเลยก็ได้อะไรก็ได้กิจกรรมอะไรที่อยากจะจัดให้คุณแม่เนี่ยมีความสุขมากที่สุดนะครับ1วันในวันแม่นะครับลองส่งเข้ามาพร้อมกับชื่อของคุณผู้ฟังแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับ1ข้อความเดี๋ยวจะให้พี่หญิงเนี่ยเลือกมานะครับแล้วก็ได้รับกิฟต์เซตตรงนี้เนี่ยกลับไปนะครับอยากให้ร่วมสนุกกันเยอะๆคุณผู้ฟังเพราะว่ากิฟต์เซตนี้น่าสนใจมากขอบคุณด้วยสำหรับซีซั่นเฮาส์นะครับเรียกว่าของกินน่ากินมากวุ้นแต่ละตัวเนี่ยน่ากินแล้วเขาทำออกมาสวยจริงๆคุณผู้ฟังลุ้นกันนะครับว่าใครจะได้ไปบอกกิจกรรมวันแม่สนุกๆนะครับที่น่าจะประทับใจคุณแม่มากที่สุดเข้ามาชื่อและเบอร์ติดต่อกลับด้วยนะครับมีส่งเข้ามาแล้วเร็วมากบอกจะพาคุณแม่ไปทำบุญค่ะแล้วไปกินข้าวต่อด้วยค่ะโอนเงินให้แม่ไปกินข้าวกับพ่อค่ะลูกทำงานกรุงเทพคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดค่ะเป็นต้นนะคะ

นี่คือ wasting time นะครับงานจากน้องทิกเกอร์นั่นเองนะครับตอนนี้ที่บอกว่าให้ส่งข้อความมานะครับกิจกรรมวันแม่ที่อยากจะพาแม่ไปทำนะครับไม่ว่าจะเป็นไปกินไปเที่ยวหรือว่าไปไหนก็แล้วแต่นะครับให้ส่งมาชิงกันเพราะเราจะมีเป็น Eternal Love Set จาก Season House นะครับเป็นขนมไทยน่าทานน่าทานนะครับเป็นบุญเนี่ยน่ากินมากแล้วก็สวยมากๆด้วยแจกให้อยู่1เซตนะคุณผู้ฟังส่งกันเข้ามาเยอะมากครับตอนนี้ในช่องข้อความของเรานะครับก็จะมีตัวอย่างอย่างเช่นอยากพาคุณแม่ไปพักผ่อนที่ทะเลบางแสนค่ะคุณแม่ทำงานมาเหนื่อยมากๆอยากให้มานั่งฟังเสียงทะเลชิลๆแล้วก็ปล่อยใจกับทะเลค่ะอันนี้ก็น่ารักมากคือจริงๆน่ารักทุกข้อความเลยนะคุณผู้ฟังขอบคุณมากๆที่ร่วมสนุกกันเข้ามานะครับตอนนี้ยังไม่ได้เลือกนะคุณผู้ฟังยังส่งมาได้อีกเรื่อยๆนะครับหรือจะเป็นแบบอันนี้บอกพาแม่ไปกินข้าวร้านที่แม่อยากไปเสร็จแล้วก็พาไปไหว้พระครับปิดท้ายด้วยการไปเต้นแอโรบิกเป็นเพื่อนแม่อันนี้คิดแล้วก็สะท้อนใจถึงบ้านผมเหมือนกันว่าคุณแม่ก็จะมีการเต้นแอโรบิกกับเพื่อนๆในหมู่บ้านเหมือนกันนะครับเข้าใจหัวอกคุณพี่เขาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าจะมีความสุขนะครับทั้งคุณแม่และก็คุณลูกยังส่งกันมาได้นะครับคุณผู้ฟังและเดี๋ยวเราจะเลือก1ข้อความนะครับมาอ่านหน้าไมค์แล้วก็แจกกิฟต์เซตกันด้วยนะครับส่งเข้ามานะครับอย่าลืมชื่อและก็เบอร์ติดต่อกลับกันด้วยนะครับ

คุณผู้ฟังครับข้อความที่ส่งกันเข้ามานะฮะสำหรับกิจกรรมวันแม่เยอะมากหลากหลายกิจกรรมมากเลยฮะมีหลายๆคนก็บอกว่าเป็นทั้งลูกด้วยแล้วก็เป็นคุณแม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็อบอุ่นมากนะคุณผู้ฟังหลายๆคนบอกว่าจะพาหลานไปเจอกับคุณยายอะไรอย่างเงี้ยหรือพาไปเจอกับคุณย่าก็ทุกข้อความเนี่ยจริงๆเราอยากจะแจกกิฟต์เซตให้หมดเลยนะคุณผู้ฟังจริงๆส่งมาเยอะมากแต่ถ้าต้องแจกจริงๆเนี่ยคิดว่าทางซีซันเฮาส์น่าจะทำไม่ทันนะครับเพราะน่าจะต้องแจกเป็นร้อยเซตน่ะคุณผู้ฟังนะฮะเลือกมาแล้ว1ข้อความนะครับเลือกกันมากับพี่หญิงนะครับขอให้ข้อความนี้แล้วกันอย่างที่บอกจริงๆดีหมดแต่ว่าข้อความนี้เนี่ยอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นหัวใจไปด้วยนะครับอันนี้ของคุณฉัตรพันธ์นะครับฉัตรพันธ์นะครับเขาบอกสั้นๆเลยนะครับบอกว่าจะไปกราบขอลาบวชคุณแม่เพราะคุณพ่อไม่อยู่แล้วครับและจะพาท่านไปทานข้าวตอนเย็นด้วยขอมอบให้กับข้อความนี้นะครับเนอะเพราะว่าผมก็จำความรู้สึกได้ตอนที่เราตั้งใจที่อยากจะบวชแล้วพอไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ดีเหมือนกันก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเราที่เราอนาคตที่เราจะไปบวชเนี่ยเราจะรอดไหมนะ แต่ว่าวันนั้นเนี่ยเราตั้งใจไปแล้วแหละแล้วเราได้เห็นสีหน้าแววตาของพ่อกับแม่เราเห็นเลยว่าเขามีความสุขนะครับมันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่ดีเป็นกิจกรรมที่เราไม่เคยทำด้วยกันเนี่ยก็คือการบวชนะครับก็ขอมอบให้กับข้อความนี้แล้วกันนะครับจริงๆดีทุกข้อความเลยเดี๋ยวพี่หญิงจะติดต่อกลับไปหาคุณฉัตรพันธ์นะครับก็รับไปเลยเป็น Eternal Love Set จาก Season House นะครับขอบคุณ Season House ด้วยแล้วกันนะครับส่วนชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวทิ้งไว้ให้อีก1เพลงยังพอมีเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับยังอยู่กับ DJ Bo นะครับผมทิ้งท้าย1เพลงในชั่วโมงนี้เป็นงานจากยังโอมใจฉันตามเธอไปครับและเดี๋ยวกลับมาเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave ครับผม

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจากกรีนเมาส์รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละค่ะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

กฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย
5: ์ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
7: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้ฮิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล์เปิดขายบัตรแล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
8: ์อย่ามัวแต่เข้าใจใครจนลืมฟังใจของเราเองนะคะ
7: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม B L U U M โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน
9: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
10: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
9: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
11: 1 2 3 go
12: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เรียนบริษัทประกันทั่วไปนะครับทุกที่เลยงดโทรหาพี่ต๊อกสักครู่นึงนะครับโทรมา10สายแล้วนะครับไม่รับคือไม่รับนะครับ
1: แจ้งใจเย็นเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ขึ้นให้ขึ้นให้ให้ผมขึ้นดีกว่าอย่าปล่อยให้พี่สาวผมขึ้น
1: ขึ้นปุ๊บยงยากนะ
0: ไม่งั้นไม่จบง่ายๆผมพูดเลย
1: ใจเย็นพี่โบ
0: เตือนแล้วนะเอาไงเอาไง
1: ใจเย็นใจเย็นเราลงมาก่อน
0: ผมก็ไม่กล้าหรอกผมก็ได้แค่พูดนี่แหละ
1: เพราะเรา
0: ได้แค่
1: เพราะเราอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนเก่งแต่ปากไง
0: ใช่อย่างที่เราเคยพูดถ้าเห่าเนี่ยไม่ค่อยกัดหรอกแต่ถ้าไม่เห่าเนี่ยแล้ววางกันไว้ดีๆ
1: แต่ก็ไม่น่านะมันทุกอย่างมันมีข้อยกเว้น
0: โอเคอาจจะง่ำอะไรก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่แล้วเห่าด้วย
0: แต่เป็นเหมือนกันนะพี่ต๊อกบางทีแบบที่โทรมาเป็นบัตรเครดิตซึ่งแบบไม่ใช่ธนาคารที่เราใช้ก็มีอะแล้วก็เข้าใจนะคือเราก็พูดกับเขาแบบสุภาพนะแบบแบบช่วงนี้ไม่สะดวกแล้วหรือบางทีก็บอกตัวว่าเราไม่ได้ใช้บัตรนี้ครับหรือว่าบัตรนี้เราเลิกใช้ไปแล้วอย่างเงี้ย
1: เลิกใช้นะบัตรนี
0: ้ไม่แต่บางบัตรเราไม่ได้ใช้แล้วจริงนะก็บอกแบบดีคือเราพยายามจะเราเข้าใจว่าคนทำงานเขาก็เป็นหน้าที่เขาอะพูดสุภาพบอกไปแล้วครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองโทรมาอะก็บอกอยู่ว่าเราไม่ได้ใช้แล้วครั้งที่สามอีกคนที่สามนี่คือคนซวย
1: อย่าให้มีครั้งที่800
0: บางทีครั้งที่สามแล้วก็เสียงก็เริ่มดังขึ้นนิดนึงซึ่งขอโทษด้วยแต่ว่าบางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าไม่รู้ต้องพูดกี่ครั้งอะ
1: ครั้งที่802เสียงจะเริ่มแข็งแล้ว
0: แต่เราไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเลยอะพี่ต๊อกเนาะก็พยายามจะพูดดีๆแหละนะคร
1: ับ เข้าใจเปล่า
0: อ๋อเขานิดนึงยิ้มมุมปากด้วยเวลาพูด
1: เข้าใจไหมเต้
0: เอ้ยยินดีขึ้นเลยเดี๋ยวค่อยเตือนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยเตือน
1: ติดตามมาหน่อยนะคะการจับจ่ายในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนสำรวจหน่อยสิ
0: จับจ่ายน้อยลงยอมรับว่าจับจ่ายน้อยลงแต่ว่าเรื่องกินเรื่องอะไรก็ยังเต็มที่นะแต่ว่าเรื่องของเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรก็อาจจะลดน้อยลง
1: ลดน้อยลงนะคะหรือบางคนก็จะบอกว่าอุ้ยการจับจ่ายยังคล่องตัวดีค่ะ
0: แต่ว่าก็ใครที่จับจ่ายได้ก็ไม่มีปัญหาไงใช่ไหม
1: หร
0: ือ
1: บางคนก็บอกว่ามันฝืดเครื่องอะค่ะพี่
0: ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นแหละ
1: ใช่ไหมล่ะในช่วงที่เกิดขึ้นความร้อนในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาสมาคมผู้ค้าปลีกอังกฤษนะคะเขาก็เปิดข้อมูลเขาบอกว่าผู้บริโภคอังกฤษเนี่ยก็ลดการออกไปจับจ่ายนะคะมันก็ส่งผลเนาะไปถึงยอดค้าปลีกมันก็ชะลอการขยายตัวนะคะคือเขาก็จับจ่ายไหมใช้ไหมใช้ตังก็ใช้แหละแต่ว่าเขาก็จะเน้นสินค้าที่ก็ดูราคาอาจจะไม่สูงมากนะแล้วก็ด้านอื่นก็อาจจะลดการใช้จ่ายลง
0: คุ้มค่าเนาะ
1: นะคะยอดขายสินค้าประเภทอาหารเขาบอกว่าอันเนี้ยได้แรงหนุนจากกระแสฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดว่าเป็นพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายราคาย่อมเยาสินค้าความงามเครื่องประดับแฟชั่นก็ยังคงมีความต้องการอยู่ไหมก็ยังต้องการอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ยังก็ตามเขาบอกว่ายอดขายสินค้าที่ไม่ใช่อาหารอันนี้ลดลง 0.7% นะคะถือว่าเป็นการหดตัวครั้งแรกนับตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนหลังจากที่ผู้บริโภคเนี่ยชะลอการซื้อสินค้าที่อาจจะมีราคาสูงๆเช่นอุ๊ยเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ก่อนละกันหรือไม่ก็แบบอุ๊ยเครื่องใช้ไฟฟ้ายังพอใช้ได้อยู
0: ่
1: ยังไม่ได้ช็อตอะไร
0: อ
1: ัน
0: ไหนใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนก็ถูกแต่รอช็อตก็ไม่ควรนะใช่ไหมถ้าดูไม่ดีสายมันเริ่มขาดก็ควรเปลี่ยน
1: หรือว่ามันซ่อมได้ไหมอะเธออะไรอย่างนี้หรือว่าอุ๊ยเธอมันเกินเยียวยาแล้วมันควรจะต้องเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัย
0: ครับ
1: อันนั้นก็แล้วแต
0: ่ด้วยเหตุและผล
1: นะคะก็ลองดูนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามยังไงก็ตามนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดดูในภาพรวมนะเศรษฐกิจยังเปราะบางจากตลาดแรงงานที่ค่อนข้างซบเซานะคะแต่ละบ้านก็อาจจะต้องเอาเงินเก็บเงินออมออกมาใช้นะคะเพื่อที่จะรับมือค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่มันพุ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีแรงกดดันด้านราคาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากความขัดแย้งในตอนออกกลางนี่แหละ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าอย่างประเด็นค่าครองชีพเนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นหนึ่งในวาระสำคัญของรัฐบาลเลยนะที่เขาก็จะเตรียมเดินสายทั่วประเทศนะคะเพื่อที่จะผลักดันมาตรการที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
0: ดีครับ
1: ก็เป็นเหมือนกันในหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะ
0: จริงผมว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันผมว่ามันส่งผลถึงกันทั่วโลกแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับคนที่มีเนี่ยก็ไม่ได้ลำบากก็
1: ม
0: ีแต่คนที่ต้องคิดเยอะหน่อยผมว่าก็มีหลายครอบครัวแหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับอาจจะมีให้ใช้แต่ว่าก็เราก็ไม่แน่ใจว่าอนาคตมันจะหาเงินได้ดีเหมือนเดิมไหมมันจะต้องประหยัดกันมากขึ้นนะผมว่า
1: ก็อาจจะดูมากขึ้นว่าตรงนี้มันจำเป็นมากจำเป็นน้อยก็จัดลำดับความสำคัญ
0: จริงมีเพื่อนของแฟนผมทำงานเป็นอยู่หน้าร้านช็อปแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเอาจริงหน้าร้านก็คนก็บางลงนะ แต่ว่าเขาก็
1: ยังเห็นได้ชัด
0: ยังเห็นได้ชัดนักท่องเที่ยวต่างชาติอะไรเงี้ยก็บางตาลงแต่มันก็แล้วแต่เดือนมันจะมีบางเดือนที่นักท่องเที่ยวจะน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โดยรวมแล้วลดลงแต่ผมก็เห็นว่ามันก็มีขายแบบพวกแบบเดี๋ยวนี้มันมีเพจขายมือสองแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเขาก็ยังขายดีกันอยู่นะพี่ต๊อก
1: ก็ยังขายดีขายได้นะคะเพราะว่าก็อย่างที่โบบอกอ่ะว่าเขาก็อาจจะยังมีคนที่พอมีกำลังในการที่ไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้ไปรบกวนเงินออมหรืออะไรแบบนี้เขา
0: ใครใช้ได้ก็ไม่ได้ว่าเลยนะ
1: ใช่ถ้ามันเงียบกริบเลยมันอยู่ไม่ได้แล้วนะ
0: เศรษฐกิจมันก็ต้องหมุนไปอ่ะจริงๆเราก็ต้องใช้อ่ะใช่ไหมฮะ
1: ใช่
0: นะครับแต่ว่าก็คิดกันมากขึ้นแล้วกัน
1: เน้นคุ้มค่า
0: เน้นคุ้มค่านี่เขาก็เลยโทรมาสิบสายนี่ไงเขาก็อาจจะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษที่คุ้มค่าแต่ไม่มันอาจจะไม่คุ้มค่าที่ต้องมาโดนด่าด้วยแหละแต่จริงๆแล้วพักก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่มันสิบสายติดต่อกันมันก็ไม่ใช่อันนี้ไงแม่ไม่มีเสียงเห่าเลยเดี๋ยว
1: ไม่เห่าหูเบา
0: ใช่เริ่มขู่ถ้าเริ่มแยกเขี้ยวต้องแยกยายแล้วล่ะ
1: แยกยายแต่ว่าอยู่กันต่อกับพี่โบ
0: ครับผม
1: ช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากันค่ะ
0: ครับ

0: นำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: อ่ะตอนนี้พี่ต๊อกเขาอ่านข่าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้กำลังออกไปนั่งข้างนอกเพราะฉะนั้นใครที่จะโทรมาได้เลยนะครับตอนนี้ว่างแล้วนะครับผมส่วนวันนี้เที่ยงกันอีก10นาทีนะจ๊ะคุณผู้ฟังครับผมอยู่กับโบอีก1ชั่วโมงวันนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของไอทำฟังฟินนะคุณผู้ฟังพูดคุยทักทายได้เหมือนเดิมนะครับน้องเสสีเขาส่งมาบอกว่าวันนี้พี่โบไปรายการหมีไลฟ์ด้วยใช่ปะคะเห็นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกในรายการใต้โต๊ะใช่เดี๋ยววันนี้หมีไลฟ์1 ทุ่มจะเป็นโชว์ติงปลื้มนะครับเดี๋ยวจะไปเจอกันกับมีไลฟ์นะครับก็แต่โบจะไปสายนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวต้องไป

เองนะไปเรียนขี่ม้านะครับแล้วก็ออกเทลอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าออกเทลคืออะไรคือนั่งมาแล้วก็จ็อกไปเรื่อยๆอย่างงี้ป่ะพอดีลูกเขาเห็นแม่ดูคลิปเรียนขี่ม้าบ่อยๆตัวแม่เองรู้สึกปลื้มใจมากค่ะน้ำตาจะไหลดีใจยินดีด้วยนะครับนี่แหละความเป็นคุณแม่เนาะมันก็เป็นความผูกพันกับคุณลูกนี่แหละมีหลายข้อความดีๆอ่านแล้วก็อดยิ้มตาไม่ได้ขอบคุณนะฮะขอบคุณทุกข้อความเลยที่ร่วมกันส่งกันเข้ามานะครับผมจริงๆได้อ่านกันไปเรื่อยๆนี่แหละถึงจะไม่ได้แจกให้ก็เถิดนะครับขอบคุณด้วยนะครับนี่คืองานจากพิกซี่นะครับนี่คือเช็ค

เท่นี่คืองานของพี่เจเจตรินนะครับผมก็ใครมันจะไปรู้ล่ะเพลงพี่เจนี้สนุกนะฟังตั้งแต่ตอนกี่ขวบจนปัจจุบันฟังกี่ทีก็ยังมันน่าเต้นอะเพลงของพี่เจนะครับยังอยู่กับโบนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับคุณอาทิตย์ส่งข้อความมาบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับและดีเจเก่าเนี่ยต้องเปลี่ยนไหมครับเหมือนโดนยิงเข้าที่กลางหัวใจนะครับไม่ส่งข้อความแบบนี้มานะครับคุณอาทิตย์นี่คือตัวอย่างของข้อความที่ประโยคที่ไม่ควรส่งมานะครับหยอกคุณอาทิตย์เล่นนะครับมันฟังแล้วมันใจไม่ค่อยดีนะครับมาดูเมนูอาหารดีกว่านะครับเปลี่ยนเรื่องเลยนะครับคุณพราดอนส่งมาบอกส่งเมนูครับพี่โบผัดเผ็ดหมูป่าแกงจืดลูกเงาะวุ้นเส้นหมูสับหมูผัดซอสครับผมเป็นไงเนี่ยเมนูของคุณพราดอนทิ้งนี้นะครับส่วนคุณเมฆก็นั้นส่งมาร่วมแจมด้วยนะครับบอกเมนูวันนี้ปวดใจค่ะไก่ต้มน้ำปลากินคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดอุ้ยดีนะผัดผัก5สหายเคยดินเดสีสหายนี่มาถึง5นะครับตบท้ายด้วยทุเรียนกรอบนอกนุ่มในคติทานให้อร่อยกันทุกคนนะครับเมนูดีจังเลยอ่ะส่วนน้องสสีบอกมาง่ายๆค่ะขนมปังปิ้งค่ะแต่ฟินนะคะ ทานให้อร่อยทุกคนนะครับตอนนี้เที่ยง20แล้วหาอะไรทานกันด้วยนะคุณผู้ฟังส่วนนี้ครับงานจากเป๊กผลิตโชค In Love ครับผม

0: หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: กับข้าวฝีมือใครนะก็ไม่อร่อยเท่าฝีมือแม่หรอกบอกเพื่อนขนาดไข่เจียวนะเบ๊ะเบ๊ะอย่างเงี้ยยังอร่อยเลย
0: ที่พี่เฟียสรู้สึกแบบนั้นไม่ใช่เพราะว่าคุณแม่มีสูตรลับอะไรหรอกนะคะแต่เป็นเพราะว่า nostalgia effect และสารเคมีในสมองของเราค่ะสมองเราจะผูกติดกับรสชาติอาหารของคุณแม่เข้ากับความรู้สึกปลอดภัยและได้รับความรักตั้งแต่ยังเด็กทุกครั้งที่ได้กลิ่นหรือว่ากินอาหารรสมือของแม่สมองจะหลั่งสารโดปามีนและออกซิโตซินซึ่งเป็นฮอร์โมนความสุขและความผูกพันออกมามากกว่าปกติก็เลยทำให้อาหารมื้อนั้นอร่อยเป็นพิเศษค่ะ
1: มีหน้าล่ะได้กินทีไรนะฟินอ่ะมีความสุขทุกทีเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชาใช้ ReBeFort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
1: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาก
2: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
4: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
5: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
6: มาครับคัสเซ็ตคลับของเรานะครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยคุณผู้ฟังขอมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกแล้วนะครับเขาอยากฟังเพลงของพี่ป้อมพี่โตอัศนีวสันต์กับเพลงนี้ฮะนี่คือยินยอมครับผม

หมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้ในช่วงของ DJ Bo นะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความด้วยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้เวลาเดิมก็คือ 11:00 นจนถึง 13:00 นนะครับก็วันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราลุ้นนะฮะสำหรับกิฟต์เซตสำหรับช่วง DJ ท่านต่อไป Eternal Love Set จาก Season House นะครับเดี๋ยวเรามีแจกทุกๆช่วง DJ นะคุณผู้ฟังใครที่พลาดช่วงโบไปก็เดี๋ยวมารอลุ้นวิธีการร่วมสนุกนะครับใน DJ ท่านต่อไปนะครับก็เดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJ PU บ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคุณผู้ฟังวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของชาว Green Wave ทุกๆคนนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกับโบได้ใหม่นะครับ 11:00 นจนถึง 13:00 นเหมือนเดิมส่วนวันนี้ขอทิ้งท้ายไว้ให้อีก1เพลงครับฝากเรื่องมหัศจรรย์ไว้นะครับนี่คืองานจากโซฟาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ

0: ๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มีชีสอีกไหม
3: มีชีสโบว์ชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสโบว์
4: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
5: พี่โอหนูชอบพี
4: ่ยูชอบไอเหรอ
5: ชอบมากพี่โ
4: อยูชอบไอจริงๆนะ
6: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
4: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
7: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
8: กอบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนา

0: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day
1: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอ่านผู้วนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
3: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทิพยะค่ะเธอคิดถึงทิพยะทิพย์เลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิพย์เลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินต้าน
6: ลีกันลอสอาหารมาแล้วเกรดพรีเมียมลีกันลอสแค่เปิดก็ว้าว
7: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
9: ๆ What makes a thinking school student unique?
10: We ask questions and think why.
11: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
12: That's how we learn to think for ourselves.
8: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกอย่าง

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
5: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
6: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
4: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
5: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเลวๆพวกนี้ด้วย
6: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
4: นำแก๊งโดยจีสุธิรัตน์ไบรท์นรภาก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่เริ่มวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา 20:30 ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: สำรวจกันหน่อยแล้วสุขภาพปอดเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้
4: น่าจะดีนะพี่น่าจะดีนะ
3: หายใจเข้าลึกๆ
4: ครับผมดี
3: โอเคเนาะ
4: ครับผม
3: ปอดไม่แหก
4: ปอดแหกแล้วไม่แหกสิ
3: ไม่แหกเน
4: า
3: ะ
4: ไม่แหกครับ
3: สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครคุณผู้ฟังเขามีการจัดหน่วยรถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่นะคะไปให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพปอดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆนะคะก็เอาบอกกันล่วงหน้าเนาะในช่วงระหว่างวันที่17ถึง19แล้วก็21สิงหาคมนี้นะคะเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพแล้วก็เฝ้าระวังโรคปอดนะคะได้อย่างสะดวกก็จะมีหน่วยบริการออกให้บริการตามจุดที่เขากำหนดในพื้นที่ต่างๆก็สามารถเข้ารับบริการได้นะตามจุดที่รถเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ออกหน่วยนะคะก็เตรียมบัตรประชาชนไปแสดงก่อนที่จะเข้ารับบริการนะคะลองสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับจุดให้บริการแล้วก็กำหนดการของแต่ละพื้นที่เพิ่มเติมได้นะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ออกหน่วยนะคะหรือว่าสอบถามหน่วยเอ็กซเรย์เคลื่อนที่สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะ02-203-2379นะคะก็ตรวจเช็คกันหน่อยเนาะว่าปอดเรายังโอเคดีอยู่หรือเปล่ามันมีปัญหาอะไรไหมมันแบบหายใจเข้าแบบ
4: มันมีวิธีเช็คนะ
3: เหรอ
4: เช็คง่ายๆเบื้องต้นก่อน
3: นั่น
4: คือมันจะมีรีวิวอันนึงที่ผมเจอนะ
3: uh-huh.
4: เขาแบบว่าให้สูดหายใจเข้าไปปึ๊บ uh-huh. ใช่ไหม
3: uh-huh.
4: แล้วมันก็จะมีสัญลักษณ์อ่ะให้กั้นหายใจ uh-huh. แล้วมันก็จะมีเคาท์ดาวน์เวลาลง
3: uh-huh.
4: ถ้าเกิดคุณทำได้เนี่ยแสดงว่าปอดคุณยังดีอยู่
3: uh-huh.
4: ผมทำไปประมาณ4รีวิวผมยังหยุดหายใจได้อยู่เลย วนไป4รอบอ่ะ
3: uh-huh.
4: แสดงว่าดีเน
3: า
4: ะ
3: สุขภาพปอดดี มั้งลองหายใจสิหายใจออกด้วยเราเข้าแล้วเราต้องออกด้วยเน
4: า
3: ะเราเข้าอย่างเดียวไม่ได
4: ้โอเคโอเค
3: นะเอาใหม่หนึ่งสองสามปอดมันขยายหน่อย
4: แต่ว่าก่อนนอนเนี่ย
3: เป็นไง
4: ถ้าเกิดคุณลองฝึกลมหายใจอ
3: ่
4: ะมันช่วยหลับจริงๆนะ
3: หลับ
4: ลองดูนุ้ฟังเขามีสูตรอยู่มันมีอยู่2สูตรมั้งมีหายใจเข้า4ออก6บ้างแล้วก็มีหายใจเข้าแล้วก็กั้นหายใจแล้วก็ค่อยๆเป่าลมออกมันจะเป็นอะไรนะ4 4 7 8
3: ใช่เป่า
4: ใช่4 7 8หายใจเข้า4วิกั้นหายใจ7วิแล้วก็ปล่อยลมหายใจ8วิ
3: พี่ตอนกั้นหายใจก็คือไปแล้วล่ะ
4: ไม่ไปจริงๆเนี่ยนับในใจ
3: อ
4: ่
3: าฮะ
4: ทำอย่างเงี้ยเขาบอกว่าลองทำสัก20ชุด
3: แรกๆอาจจะงงนิดนึงมันตัวเลขมันจะตีกันมั่วไปหมด
4: คุณผู้ฟังบอกสรุปไม่หลับเพราะอะไรรู้ป่ะ
3: เพราะอะไร
4: ตั้งใจนับอยู่ตั้งใจนับอยู่1 2
3: ก็ถึงบอกไงว่าแรกๆอ่ะมันตัวเลขมันตีกันมั่วไปนิดนึง
4: ไม่ตอนที่ผมฝึกแรกๆอ่ะก็โฟกัสในการนับนั่นแหละแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนอย่าไปโฟกัสเยอะเดี๋ยวมันหลับเอง
3: มันยากจังเลยพี
4: ่ลองดูลองฝึกดู
3: อ
4: ันนี้ช่วยอันนี้ช่วย
3: พี่ตอนนี้ไม่เห็นต้องนับอะไรเลยอ่ะลาบดีเหลือเกิน
4: อ๋อก็โชคดีไปไง
3: ถือว่าเป็นคนโชคด
4: ีนึกถึงพี่เป้เลยอ่ะ
3: ทำไม
4: พี่เป้นี่หลับได้ทุกที่นะจริง
3: ๆกลางคืนเขาไม่ค่อยหลับไง
4: ผมเคยชวนเขาไปลองรถใช่ไห
3: ม
4: เขาก็หลับได้นะ
3: อ๋อเหร
4: อ
3: แต่เขาไม่ได้เป็นคนขับเน
4: า
3: ะ
4: ไม่ใช่เขานั่งเฉย
3: เขายังชั่ว ช่วงหน้านะเดี๋ยวกลับมา
4: ครับ
3: เจอกันซักกี่โมงดีอ่ะ
4: 3โมงครึ่ง
3: บ่าย2 มีกรีนอัปเดตด้วยค่ะ
2: ดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

ข้อความบอกว่าอยากเล่นกิจกรรมวันแม่จังเลยค่ะอยากได้ของรางวัลใช่ไหมครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมขอคิดเกมก่อนแล้วกันว่าจะแจกกันยังไงดีนะครับกับกิจกรรมวันแม่นะจ๊ะ

จกรรมวันแม่นะครับแล้วก็จะมีแจก Eternal Love Set นะครับจาก Season House นะครับก็เป็นร้านเค้กร้านวุ้นนะฮะของพี่โกนะฮะดีเจโกเรานี่เองนะครับซึ่งเราจะแจกวุ้นพรีเมียมคุณผู้ฟังวุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนแค่ได้ยินชื่อนี่ก็อยากกินแล้วนะฮะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าดีกว่าชั่วโมงหน้ามาแจกกันนะครับ

0: ีคนอยากได้วุ้นกันเต็มเลยนะฮะชั่วโมงหน้านะจ๊ะเดี๋ยวจะคิดเกมมาให้เล่นกันนะครับ
1: Good news
0: คุณผู้ฟังครับเชื่อไหมครับว่าพอคนเราเนี่ยเริ่มมีลูกนะฮะเขาก็เริ่มมองอนาคตต่างออกไปครับบางคนเนี่ยลูก2นะบางคนลูก3นะฮะก็แอบงงว่าจะดูแลกันยังไงไหวนะครับจะวางแผนชีวิตจะวางแผนอนาคตให้ทั้งตัวเองและลูกยังไงนะครับบางคนเนี่ยเคยวางแผนเพื่อตัวเองก็ต้องกลับมาเริ่มคิดถึงค่าเรียนของลูกบ้างนะฮะค่าใช้จ่ายแล้วก็อนาคตของลูกเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะฮะและผมเชื่อว่าทุกความฝันของลูกเนี่ยล้วนต้องอาศัยการวางแผนที่ดีครับยิ่งถ้าในอนาคตนะฮะเราเป็นอะไรไปเนี่ยหรือว่าเจอโรคร้ายแรงจะได้หมดห่วงครับไม่ต้องทิ้งภาระไว้ให้ลูกจัดการนะครับซึ่งการมีประกันชีวิตเนี่ยมันจึงสำคัญตรงนี้แหละครับ Samsung ประกันชีวิตครับประกันที่คิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อชีวิตคุณนะฮะให้คุณเนี่ยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจในทุกช่วงเวลาด้วย Smart Advanced Protection Analysis นะฮะและผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณเนี่ยวิเคราะห์ความเสี่ยงของคุณโดยเฉพาะเลยครับพร้อมแมทช์ความคุ้มครองนะฮะให้ตรงใจคุณที่สุดเลยครับ Smart ทุกโมเมนต์กับ Samsung ประกันชีวิตครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
2: ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
3: โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลด
2: ให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
3: และใกล้
2: ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
2: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
1: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
6: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต 106.5
1: Greenway มาคุณผู้ฟังผมคิดกติกาออกแล้วว่าจะแจกยังไงดีนะครับสำหรับกิจกรรมวันแม่แน่หลายคนก็คงได้ร่วมสนุกกันตั้งแต่เช้าแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงพี่เป้เนาะนะครับใครที่อยากได้วุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนนะครับจากซีซันเฮาส์นะครับฟังกติกาดีๆนะจ๊ะซึ่งเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังเนี่ยเริ่มส่งข้อความกันมาได้เลยนะฮะก็คือว่าเรื่องไหนเหตุการณ์ไหนหรือว่าการสอนอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตคุณกับคุณแม่ที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกโชคดีจังเลยที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่นะครับให้ส่งเรื่องราวมาและเดี๋ยวเราจะสุ่มแจก1ข้อความนะจ๊ะคุณผู้ฟังมีโอกาสนะฮะให้ถึงบ่าย 2:00 นนะจ๊ะ

ณผู้ฟังค่อยๆคิดมาได้นะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับคุณแม่นะครับเพราะว่าเราให้ส่งกันถึงบ่าย2โมงเลยนะฮะคือบางคนเนี่ยกำลังรำลึกความหลังอยู่นะฮะว่าเอ๊ะเราจะเอาเหตุการณ์อะไรมาเล่าดีนะครับก็ค่อยนึกได้นะครับมีเวลาอีก18นาทีนะจ๊ะคุณผู้ฟังซึ่งใครที่ฟังไม่ทันนะฮะแล้วก็อยากจะร่วมสนุกนะครับผมบอกว่าเรื่องไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนหรือว่าการสอนอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตของคุณกับคุณแม่ที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกโชคดีจังเลยที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่นะครับก็ให้ส่งเรื่องราวกันมานะฮะเดี๋ยวเราจะสุ่มแจก1ข้อความนะครับได้รับนี่เลยเค้กวุ้นมะพร้าวพรีเมียมนะครับจากร้านซีซั่นเฮาส์นะครับจากร้านพี่โกนี่เองนะฮะซึ่งก็มีข้อความนึงส่งมาเป็นข้อความแรกเลยอันนี้เล่าไม่ยาวคุณผู้ฟังเล่าสั้นๆเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยเขาภูมิใจมากๆเขาบอกว่าคุณแม่สอนเรื่องความมั่นใจนี่คุณแม่สอนความมั่นใจว่าสวยเหมือนแม่ค่ะเวลี่กู๊ดครับคุณแม่เวลี่กู๊ดคุณศิลาลัตน

0: ความนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณแม่นะฮะเขาบอกว่าเขานั่งทำงานในออฟฟิศคนเดียวส่วนเจ้านายเนี่ยดันเปิดกล้องวงจรปิดมาดูแล้วก็พิมพ์มาถามเขาว่าผีเข้าเหรอถามเขาว่าผีเข้าเหรอเห็นนั่งโยกหัวอยู่คนเดียวอ๋อเพลงมันน่าโยกใช่ไหมเนี่ยครับก็โหนี่มีหลายข้อความนะส่งมาเล่าเรื่องคุณแม่กันเต็มเลยนะฮะแต่เรื่องก็น่ารักมากๆอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่คุณแม่สอนก็คือความนอบน้อมเจอใครเนี่ยให้ยกมือไหว้แล้วก็ยิ้มไว้ก่อนเสมอแม้คนคนนั้นเนี่ยจะชอบหรือไม่ชอบเราก็ตามโอ้อันนี้น่ารักนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คล้ายๆกันเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยสอนเรื่องการเคารพผู้ใหญ่ค่ะมือไม้อ่อนเจอผู้ใหญ่เนี่ยให้ยกมือไหว้พอเรามาโตขึ้นมาเนี่ยก็สอนลูกต่อนะฮะก็มีแต่คนชมว่าเด็กคนนี้น่ารักนะครับแล้วก็ข้อความนี้เขาบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ยสอนเรื่องการเขาบอกว่านะจะคุยคุณฟังข้อความไปไหนแล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้มาก่อนเวลาอันนี้ดีมากๆเลยเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยสอนให้มาก่อนเวลาไม่ใช่ทำเวลาโอ้อันนี้ดีมากๆนะครับเผื่อเวลาสักหน่อยเวลาจะเดินทางไปไหนมาไหนนะจ๊ะ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงล่าสุดจากเมอร์นะครับคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าขึ้นใจเขาบอกว่าเพลงนี้เนี่ยตอกย้ำความเจ็บปวดครั้งใหม่ผ่านซิงเกิลที่มีชื่อว่าขึ้นใจจากเมอร์ครับ

0: ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: วัยทำงานงานเยอะจนชินบางครั้งก็มีอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกแปลบๆคิดว่าเดี๋ยวก็คงหายเองแหละ
2: อาการเหล่านี้ไม่ควรปล่อยให้ชินนะคะเพราะอาจเป็นสัญญาณเตือนจากระบบประสาทส่วนปลายก็ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้ามีอาการชาบ่อยขึ้นเป็นนานขึ้นหรือมีอาการเหมือนเข็มทิ่มแล้วก็มดไต่ร่วมด้วยค่ะพี่อ้อย
3: มีอะไรที่ช่วยดูแลได้บ้างล่ะคะน้องหมอ
2: ในทางการแพทย์เราจะมีเมทิลโคบาลามีนหรือมีโคบาลามีนค่ะเป็นวิตามิน B12ในรูปแบบไบโอไอเดนติคอลซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มที่ร่างกายนำไปใช้ได้ทันทีมีความปลอดภัยสูงมีบทบาทสำคัญในการช่วยฟื้นฟูและสร้างปลอกหุ้มเส้นประสาททำให้ระบบประสาทส่วนปลายส่งสัญญาณได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ที่สำคัญต้องควบคู่ไปกับการออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะพี่อ้อย
3: เรื่องงานอาจจะชินได้แต่เรื่องอาการชาอย่าปล่อยให้ชินนะคะ

0: คุณชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions and think why.
4: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
5: That's how we learn to think for ourselves.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
7: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
8: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
9: Smart Light On
8: นำทาง
9: Smart Turn Left
8: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
9: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
8: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
10: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
11: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
12: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
13: ์ปาช่างภาพพาไปมู
14: ปักพิกัดมูเติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time2D Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
15: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
16: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฟังฟิน
17: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
18: ปิดแล้วครับ
19: ปิดแล้วคือ
18: ปิดลับแล้ว
19: ปิดลับอะไร
18: มีกิมเล่นเกมไว้ไง
19: อ่าเล่นเกมไว
18: ้กิจกรรมวันแม
19: ่
18: ก็เลยบอกว่าปิดลับแล้ว
19: รับทราบโดยทั่วกันนะจ๊ะ
18: ครับผมบ่าย 2:03 น.ละ
19: ไม่ทันแล้วจ้ะ
18: ครับผมใครส่งมาแล้วไม่ให้ละ
19: บางทีเราแบบสักนิดนึงได้ป่าวพี
18: ่
19: พี่บางทีมันกระพิมพ์อยู่มันไม่ทันน่ะ
18: ไฟเขียวอ่ะเวลาไฟเขียวอ
19: ่ะ
18: พอมันเหลืองแล้วแดงอ่ะ
19: โอเคพี่ไม่เล่นละได้พี่ขอโทษด้วยทำพี่เสียเวลาหนูขอโทษด้วยค่ะพี่ไม่ต้องเป็นตัวอย่างหนูขอโทษค่ะ
18: หยอกเล่นพี่โถ่โถ่เอ้ย
19: รับทราบนะเขาไม่รับแล้วนะจ๊ะอย่ามาส่งอะไรมาอ้อนวอนไม่แล้วจ้ะ
18: กลายเวลา
19: ใจแข็ง
18: กลายเวลาไปแล้ว20นาที
19: ไงให้เวลาไปแล้ว
18: คิดไปแล้วไงว่า20นาทีเนี่ยน่าจะพอเพราะว่าบางคนน่ะต้องรำลึกเรื่องราวความหลังมาก่อน
19: ต้องนึกนิดนึงนึกย้อนกลับไปหน่อย
18: แล้วบางคนแบบพิมพ์ช้าก็เลยแบบว่าให้เวลา20นาทีเลยใช่ไหมล่ะบางคนเนี่ยไม่ถนัดพิมพ์ไง
19: พี่มันนิ้วมันเบี่ยง
18: ใช่ไหมล่ะ
19: หรือบางทีใช้แบบคำพูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าส่งมาแบบตัวอักษรผิดอะไรเงี้ย
18: ก
19: ็ต้องมีการแบบพิสูจน์อักษรกันก่อน
18: ครับผม
19: ขอโทษพี่ด้วยค่ะทำพี่เสียเวลาอัปเดตกันดีกว่านะคะพูดถึงเรื่องของกลิ่นนะคะบางทีกลิ่นที่มันหอมสำหรับเรามันอาจจะเป็นมลพิษทางจมูกสำหรับคนอื่นนะบางกลิ่นมันหอมแรงเกินเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลิ่นจากขยะเนี่ยนะคะให้อีโนสจัดการไหมอิเล็กทรอนิกโนสนี่เป็นนวัตกรรมนะคะที่กรุงเทพมหานครเขาเดินหน้ายกระดับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในเชิงรุกนะคะเตรียมเอาเทคโนโลยี e-nose หรือ electronic nose หรือว่าจมูก electronic นี่แหละซึ่งทำงานควบคู่กับระบบ AI มาใช้ในการตรวจจับเฝ้าระวังและวิเคราะห์กลิ่นรบกวนจากศูนย์กำจัดมูลฝอยโดยเตรียมแผนที่จะติดตั้งอุปกรณ์ e-nose ภายในศูนย์กำจัดมูลฝอยสำคัญ3แห่งนะคะก็จะมีศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมแล้วก็ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมนะคะนอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้นะในการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวัดกลิ่นจากทั้ง3ศูนย์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลกลางแล้วก็นำไปแสดงผลบนเว็บไซต์ greener.bangkok.go.th ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสนะคะให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะทั้งในรูปแบบข้อมูล real time แล้วก็ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง24ชั่วโมงรวมถึงวางระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติทันทีนะถ้าเกิดว่า e-nose ตรวจพบระดับความเข้มข้นของกลิ่นที่มันอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนที่อยู่ในพื้นที่รอบข้างนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปควบคุมปัญหากลิ่นณแหล่งกำเนิดได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็จะช่วยแก้ไขเรื่องของปัญหามลพิษทางกลิ่นอย่างยั่งยืนนะคะส่งท้ายกันนั้นพูดถึงวันแม่นะคะโอ้วันแม่ปีนี้ค่ะตราแม่ครัวชวนส่งรักถึงคุณแม
18: ่
19: พร้อมกับลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษเลยนะคะชวนแฟนเพจตราแม่ครัวมาร่วมสนุกกันนะกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลประจำเดือนสิงหาคมนะคะเติมบทกลอนเมนูสื่อรักถึงคุณแม่ให้สมบูรณ
18: ์
19: แล้วก็ลุ้นรับร่มตราแม่ครัวรุ่นใหม่ล่าสุดเอาไปกางกันแดดกันฝนกับคุณแม่แบบเก๋ๆเลยนะจำนวน10รางวัลรวมมูลค่ากว่า 5,000 บาทนะคะกติกาไม่ยากเลยคุณผู้ฟังเพียงคุณผู้ฟังเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดบน Facebook Fanpage ตราแม่ครัวเสร็จแล้วคอมเมนต์เติมชื่อเมนูจานเด็ดของคุณแม่ในบทกลอนส่งรักพร้อมกับบอกเล่าความทรงจำสุดประทับใจนะคะเท่านี้เองและที่สำคัญนะคะอย่าลืมแท็กเพื่อนจำนวน2คนนะคะติดแฮชแท็กตราแม่ครัวแฮชแท็กตราฉลากทองแล้วก็แฮชแท็กตราแม่ครัวฉลากทองแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์โพสต์เป็นสาธารณะด้วยนะคะเพียงเท่านี้ก็ลุ้นรับร่มตราแม่ครัวรุ่นใหม่ล่าสุดไปได้เลยนะคะร่วมสนุกกันได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึง18สิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะได้ที่ Facebook ตราแม่ครัวค่ะเพราะทุกเมนูของแม่คือรสชาติแห่งความรักที่ไม่มีวันลืมค่ะ
18: ครับผมสุดยอด
19: นะ
18: นะได้ลมด้วย
19: ใช
18: ่ดีจังเลย
19: นะคะก็ลองเข้าไปร่วมสนุกกันได้นะคะกับตราแม่ครัวเนาะ
18: ครับผม
19: ส่วนใครที่อยากจะร่วมสนุกกับDJPU
18: ครับผม
19: ไม่ได้ละจ้าหมดเวลาแล้วจ้ะ
18: โอ้ยสายตาพี่แบบว่าได้นะเมื่อกี้
19: หมดเวลาแล้วจ้ะ
18: หมดเวลาแล้ว
19: หมดเวลาของฉันนี่แหละช่วงหน้านะเดี๋ยวติดตามกันต่อต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
18: จ้ะ Green
17: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้
20: DJ Playlist 55 minutes DJ PU
18: มาคุณผู้ฟังครับก็เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะครับใครที่มาไม่ทันนะฮะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวช่วงหน้ามีแจกอีกนะจ๊ะนะครับชั่วโมงที่แล้วเนี่ยผมมีแจกเค้กวุ้นมะพร้าวนะฮะจากร้านพิโกนะฮะซีซันเฮาส์นะครับซึ่งเดี๋ยวท้ายชั่วโมงนี้แหละฮะเดี๋ยวเราจะประกาศกันว่าใครจะเป็น1ผู้โชคดีที่ได้รับเค้กวุ้นพรีเมียมไปนะครับก็ชั่วโมงที่แล้วให้ส่งเรื่องราวกันมานะครับว่าเรื่องไหนหรือว่าเหตุการณ์ไหนหรือการสอนไหนในชีวิตของคุณกับคุณแม่นะฮะที่ทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่นะฮะก็โหมีหลายคนส่งเรื่องราวมากันเยอะแล้วก็ยาวๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตคัดหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าหลายโหเป็นร้อยข้อความเลยนะครับแต่ข้อความนี้ก็ใช้ได้สั้นๆไม่ยาวเขาบอกว่าคุณแม่สอนว่าให้สู้ให้ลุยอึดอดทนยอมได้ก็อย่ายอมนี่น่าจับไปรวมกับข้อความแรกเนาะที่เขาบอกว่าแม่สอนให้เรื่องความมั่นใจอะว่าสวยเหมือนแม่เนี่ยส่วนเพลงนี้ผมเปิดให้กับตัวเองนะฮะสมัยตอนเด็กๆนี่คุณแม่ใช้เพลงนี้กล่อมผมทุกคืนนะฮะ

ราวเรื่องนี้นะฮะเขาไม่โตมากับคุณแม่นะฮะแต่ว่าโตมากับคุณป้าที่เป็นพี่สาวคุณแม่เป็นคนเลี้ยงเข้ามาเขาบอกว่าเรื่องราวเนี่ยก็คือว่ามีอยู่วันนึงนะฮะเขาขอเงินคุณป้านะฮะที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กเนี่ยไปซื้อไอติมนะฮะตอนเด็กๆนะคือปกติเนี่ยคุณป้าก็จะให้ค่าขนมอยู่แล้วนะครับวันละ10บาทไปโรงเรียนแต่ว่าเย็นวันนั้นเนี่ยค่าขนมของเขาเนี่ย10บาทเนี่ยดันหมดแล้วหมดตั้งแต่ที่โรงเรียนแล้วฮะแต่กลับมาเนี่ยที่บ้านรถไอติมดันผ่านหน้าบ้านแล้วเขาอ่ะก็อยากจะกินก็เลยไปขอเงินคุณป้าคุณป้าไม่ให้นี่คุณป้าบอกว่าถ้าเกิดอยากได้ค่าขนมเพิ่มเนี่ยต้องไปช่วยทำงานซึ่งคุณป้าเนี่ยเขาทำงานเก็บผักบุ้งในคลองขายนะฮะป้าเลยบอกว่าถ้าเกิดอยากได้ค่าขนมเพิ่มต้องรู้จักหาเงินนี่ป้าเลยให้เขาเนี่ยไปเก็บผักบุ้งเองแล้วไอ้ส่วนที่เขาเก็บได้เนี่ยก็เอาไปเลยเก็บได้มากก็ได้ค่าขนมมากนะครับเขาเนี่ยก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเก็บนะฮะหลายกำมากๆเขาเนี่ยจำได้ว่าประมาณได้ประมาณ 30-50 บาทนะครับประมาณนี้เขาก็บอกว่าโหดีใจสุดๆเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็ไปช่วยคุณป้าเก็บผักขายตลอดเลยหลังเลิกเรียนนะฮะคุณป้าก็สอนว่าการหาเงินมาซื้อของที่เราอยากกินเนี่ยมันมีความสุขแค่ไหนนี่เขาบอกว่าฝากน้องพี่ยูอ่านเรื่องราวออกหน้าใหม่ด้วยนะคะเผื่อเป็นแนวทางให้หลายๆคนเนี่ยสอนลูกๆสอนหลานๆนะคะคุณหนึ่งนะครับโอ้โหน่ารักมากๆขอบคุณมากๆนะครับเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ดีนะฮะสอนลูกให้รู้เรื่องการหาเงินตั้งแต่เด็กนะครับโตมาสบายแน่นอนนะฮะ

ข้อความนี้ฮะข้อความนี้เขาบอกว่าคุณแม่เขาเนี่ยสอนเรื่องซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนี่อันนี้ดีมากๆนะครับอันนี้สำคัญจริงๆนะครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานนะครับแล้วก็ข้อความนี้บอกว่าคุณแม่เนี่ยสอนให้ลูกเป็นคนปล่อยวางอย่ายึดติดอะไรมากไปบางทีเนี่ยที่เราเสียใจหรือผิดหวังจริงๆเนี่ยก็เป็นเพราะเราไม่ปล่อยวางอันนี้ก็จริงครับคุณผู้ฟังเนี่ยเขาบอกว่าโตมาป่านนี้ก็ทำให้รู้สึกว่าชีวิตก็แค่นี้จริงๆนะครับคุณนาฏนะก็จริงๆนะครับคุณผู้ฟังเมื่อก่อนผมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยปล่อยวางสักเท่าไหร่คิดนู่นคิดนี่คนนั้นคิดกับเรายังไงคนนี้คิดกับเรายังไงก็จริงนะพอเราโตมาเนี่ยเริ่มปล่อยวางเนี่ยเริ่มปลงมากขึ้นเนี่ยมันก็สบายนะหนึ่งคนนะหนึ่งคนที่เคยสอนเรื่องนี้กับผมนะพี่เป้เนี่ยก็บอกว่าผมเป็นคนชอบถืออยู่นั่นต้องถือไม่หนักบ้างหรือไงปล่อยวางลงบ้างเนี่ยเมื่อก่อนตอนเด็กเนี่ย

ข้อความนี้นะฮะส่งมาเล่าถึงคุณแม่เนี่ยคุณแม่สอนให้คาบก้านไม้ขีดนะคุณแม่สอนให้คาบก้านไม้ขีดเวลาที่จะหั่นหัวหอมทุกชนิดเวลาหั่นหัวหอมเนี่ยคุณผู้ฟังมันน้ำตามจะไหลใช่ไหมคุณแม่เขาบอกว่าให้คาบก้านไม้ขีดเวลาหั่นหัวหอมทุกชนิดแล้วน้ำตาจะไม่ไหลเอ้ยคุณบุญเติมนะเขาบอกว่าเขาก็ลองทำตามที่คุณแม่สอนนะสรุปผลการทดลองคือน้ำตาไหลเหมือนเดิมนะอันนี้ส่งข้อความมาบัฟคุณแม่ป่ะครับคุณบุญเติม

ข้อความนี้ก็น่ารักนะฮะคุณวรังนะเขาบอกว่าคำสอนของคุณแม่นะฮะที่ดีกับเขาสุดๆเลยในการใช้ชีวิตนั่นคือการให้อภัยคนที่ทำไม่ดีกับเราเอ้ยอันนี้ดีนะฮะคนที่ทำไม่ดีกับเราเนี่ยก็ให้อภัยเขามันดีมากๆเลยค่ะทำให้ใจเราเนี่ยสงบด้วยนะครับโหดีจังเลยนะครับเหมาะมากทั้งบนท้องถนนสมัยนี้นะโหมีแต่คนแบบหัวร้อนนะฮะให้อภัยกันได้ให้อภัยกันเถอะคุณผู้ฟังบางทีอ่ะนิดๆหน่อยๆนะมันจะได้เรื่องราวมันไม่บานปลายนะครับถ้าเกิดเขาไม่ยอมเนี่ยเรายอมไม่เป็นไรหรอกฮะไม่เสียศักดิ์ศรีเลยสักนิดนะ

คุณแม่นะฮะส่งมาบอกว่าขอส่งข้อความในฐานะคุณแม่ได้ไหมไม่ร่วมเล่นเกมก็ได้เนี่ยเขาบอกว่าคุณเกมเขาบอกว่าแค่อยากแชร์ประสบการณ์สอนลูกของตัวเองนะครับสอนลูกๆสอนเด็กๆนะครับถ้าเกิดอยากได้เงินซื้อของเล่นเนี่ยก็สอนให้ลูกเก็บของในบ้านเนาะเก็บของในบ้านแยกขยะขายครับคุณผู้ฟังเช่นกระดาษนะครับขวดน้ำในบ้านนะฮะพวกกระดาษลังอะไรอย่างเงี้ยก็คือแยกประเภทแล้วก็อะไรขายได้ก็นำไปขายเป็นเงินเก็บมาซื้อของเล่นอันนี้ดีมากๆนะฮะเขาบอกว่าทุกวันนี้ภูมิใจมากๆลูกเลยติดนิสัยในการแยกขยะแล้วก็รู้จักรักโลกมากขึ้นแยกขยะแยกคนด้วยไหมครับแยกคนไม่ดีออกจากชีวิตไหมบางคนก็แยกนะฮะแยกไปแยกมาไม่เหลือเพื่อนเลยนะ

เมื่อสักครู่นี้คุณแม่เขาสอนให้ลูกเขาเนี่ยแยกขยะเนาะผมก็เลยบอกว่าแยกคนได้ไหมครับคุณแม่แยกคนไม่ดีออกจากชีวิตเนี่ยข้อความจากคุณอาทิตย์บอกว่างั้นคงต้องแยก PU ออกคนแรกหรือเปล่าถ้าเกิดจะแยกผมเนี่ยออกจากชีวิตคุณนะฮะสิงโตนำโชคบอกว่า

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน
1: 106.5 Green Wave เอาละครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจบเพลงนี้นะฮะเราจะมาประกาศกันว่าข้อความไหนนะครับที่จะได้เค้กนะครับเค้กวุ้นมะพร้าวพรีเมียมจากร้านซีซันเฮาส์ไปนะจ๊ะข้อความวันนี้ผมอยากจะปริ้นทั้งหมดนะแล้วก็แปะตามฝาผนังอะโอ้ดีมากเลยอ่ะเป็นคำสอนที่สอนลูกได้ดีมากจริงๆครับชาวกรีนเวฟเนี่ยยกนิ้วให้เลย

มาคุณผู้ฟังประกาศดีกว่านะครับจะบอกว่าข้อความที่ได้รางวัลเนี่ยไม่ใช่ข้อความที่เรื่องราวดีหรืออะไรนะอันนี้เราสุ่มจริงๆนะครับเพราะว่าทุกเรื่องราวที่ส่งเข้ามาเนี่ยดีทุกเรื่องราวจริงๆนะครับยอมรับเลยว่าโหเป็นแนวทางการสอนลูกหรือว่าเป็นแนวทางของลูกๆที่แบบว่าจะเริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแบบได้เลยอ่ะผมเห็นแต่ละข้อความแล้วนะฮะข้อความที่สุ่มได้1รางวัลนะฮะที่จะได้เค้กวุ้นมะพร้าวนะครับพรีเมียมจากร้านซีซั่นเฮาส์ไปนะครับให้กับข้อความนี้นะฮะคุณกิฟเนี่ยคุณกิฟเขาบอกว่า จะอึกเลย คุณแม่เนี่ยสอนเรื่องการให้อภัยตัวเองแล้วก็รีบเริ่มต้นใหม่ตัวเขาเนี่ยตอนเด็กๆนะฮะเขาเคยเกเรจนต้องออกจากมหาลัยคุณแม่เขาเนี่ยก็ร้องไห้แต่ว่าร้องไห้อยู่แป๊บเดียวคุณผู้ฟังร้องไห้แค่แป๊บเดียวแล้วแม่เขาเนี่ยไม่ว่าตัวเขาเลยสักคำนะฮะแล้วคุณแม่ก็กัดฟันส่งเขาเนี่ยเรียนต่อจนจบในช่วงต้มยำกุ้งนะฮะที่ตอนนั้นเนี่ยครอบครัวเขาก็ลำบากมากๆนะครับตัวเขาก็กลับตัวกลับใจขยันเรียนนะฮะจนจบปอตรีแล้วก็ปอโทนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการทำงานแล้วก็เขาบอกว่ารักคุณพ่อกับคุณแม่มากๆที่ให้โอกาสเราเสมอมาก็ยินดีด้วยนะครับได้เค้กนะครับวุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนนะฮะจากซีซั่นเฮาส์นะครับให้คุณแม่พรุ่งนี้นะจ๊ะยินดีด้วยนะครับ

ข้อความนี้ก็น่ารักนะฮะรู้ฟังเขาบอกว่าคุณแม่เนี่ยสอนให้เขาทำความดีแหมคุณแม่เนี่ยสอนเสมอใครไม่เห็นเนี่ยแต่เทวดาบนท้องฟ้าเห็นนะครับสอนไปถึงลูกเขยด้วยนะฮะแฟนเขาเนี่ยยังจำคำพูดของแม่ยายได้เสมอนะฮะเมื่อเราทำความดีด้วยกันเนี่ยไอ้นะเมื่อเราทำความดีด้วยกันจะท่องคำนี้ตลอดอ๋อโอเคเขาจะท่องว่าเราจะทำความดีด้วยกันนะครับปัจจุบันเนี่ยคุณแม่ไปเป็นนางฟ้าได้16ปีแล้วนะครับก็ขอบคุณข้อความนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้นะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับขอบคุณทุกข้อความจริงๆนะครับที่ส่งมาเล่าเรื่องราวกันนะครับโอ้ได้อ่านแล้วมีความสุขมากๆเลยนะครับวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้วันแม่นะครับขอให้คุณลูกและคุณแม่มีความสุขมากๆนะจ๊ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละคะน้องหมอ
1: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
2: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0เปอร์เซ็นต์กับเลกเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลกเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
5: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
5: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: อกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ยิงเสียยิง

0: โฮลิก้าโกมอล์10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
0: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
9: ้เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามกันต่อค่ะท่ามกลางความกังวลด้านความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นญี่ปุ่นประกาศนะคะว่ามีแผนจะสร้างหลุมหลบภัยขีปนาวุธภายในอาคารจอดรถใต้ดินใกล้กับสถานีรถไฟกรุงโตเกียวจากการประเมินคาดว่าจะมีประสิทธิภาพสูงในการปกป้องประชาชนค่ะโดยหลุมหลบภัยใต้ดินที่ว่านี้เนี่ยนะคะมีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 13,000 ตารางเมตรตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน1และ2ใต้ถนนยาไอสุโดริมีการคำนึงถึงความเสี่ยงนะคะทั้งจากแรงระเบิดเศษซากแล้วก็การพังถล่มของอาคารที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธนอกจากนี้นะคะทางการกรุงโตเกียวจะพิจารณาติดตั้งประตูที่แข็งแรงเป็นพิเศษด้วยเพื่อปกป้องคนที่อยู่ภายในหลุมหลบภัยสำหรับการก่อสร้างนะคะคาดว่าจะเริ่มการสำรวจรายละเอียดเพื่อที่จะเตรียมปรับปรุงสถานที่ภายในปีงบประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวรอบหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงรอติดตามด้วยกันนะคะ
8: Green News
10: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

สวัสดีรอบที่2ของวันนี้นะคะเมื่อวานนี้หายไป1วันค่ะเมื่อวานนี้มีซิทคอมใต้โต๊ะทำงานนะคะเมื่อเช้ากรีนมอร์นิ่งโชว์ไปแล้วรอบหนึ่งวันนี้อยู่กับพี่อ้อยยาวหน่อยนะบ่าย3ถึง4ทุ่มไปเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เฟียสอุตส่าห์แทนพี่อ้อยไปแล้ววันนี้ขอแทนคืนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงบัตร1 Stand Up Empathy ของพี่อ้อยเองบัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบนะคะขอบคุณจากหัวใจเลยจากความตั้งใจแรกคือใครจะมาดู

0: พลงนี้พี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงเป็นคนแต่งเนื้อเพลงด้วยนะคะมีการ cover อยู่หลายๆครั้งค่ะต้นฉบับเป็นของพี่มัมแล้วก็เวอร์ชันนี้เป็นโจ้พอสนะคะกับเติมใจให้กันช่างไม่รู้เลย Boy Peacemaker เป็น2เพลง cover น่าจะทำให้บ่ายๆนี้เป็นบ่ายที่คุณมีความสุขด้วยนะคะเจอกันที่ Green Wave และอยู่กันยาวๆมีเพลงไหนที่อยากฟังส่งได้เลยในแอป A-Time ฟังฟินค่ะ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan จากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: มาแนะนำเพลงใหม่กันค่ะงานล่าสุดเลยจาก Rooftop นะคะมีเพลงฮิตที่ Green Wave อยู่หลายเพลงเพลงนี้คลั่งรักสุดๆเคยได้ยินไหมคะที่เขาบอกว่าคนเราถ้ายังรักกันเราจะมีเรื่องให้เรียนรู้กันอีกเยอะมากเลยอย่าบอกว่าอุ๊ยคบมาตั้งนานแล้วไม่ต้องเรียนรู้กันใหม่เรียนรู้กันทุกวันนะคะแต่เพลงนี้พิเศษหน่อยต่อให้เรียนรู้กันมาตั้งนานก็ยังสามารถคลั่งรักได้ทุกวันนี่คืออยากรู้จักไม่รู้จบง่ายจากRooftopค่ะ

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
2: พี่โอหนูชอบพี
1: ่ยูชอบไอเหรอ
2: ชอบมากพี่โอ
1: ยูชอบไอจริงๆนะ
3: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
1: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
4: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556

0: ชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Lifeจะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: มีนี่วิตาวอนมีนี่วิตาวอน
2: อาหารแมวมีนี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีนี่วิตาวอน
3: คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: แนวมีมี่อาหารสุนัขวิตาวันดีดีให้ได้ทุกมือ
1: มีมี่วิตาวัน
4: อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ

0: ิดเพลงสหวานเลยใช่ไหมคะนี่มีข้อความส่งมาจริงๆแล้วข้อความที่คุณส่งมาหวานกว่านะขอบคุณทุกข้อความเลยค่ะหลายๆข้อความบอกว่าไม่มีโอกาสได้ไปดูทอล์คเลยค่ะพี่อ้อยติดงานพอดีไม่เป็นไรเลยฟังพี่อ้อยที่ Green Wave ก็ได้แต่ถ้าใครมีบัตรแล้วเดี๋ยววันนั้นเราไปเจอกันนะคะหวังว่าสิ่งที่พี่อ้อยเคยได้ยินและได้ฟังมาการเป็นที่ปรึกษาการเป็นคนที่มีหลายๆคนไว้วางใจเล่ามุมอ่อนแอให้ฟังมันถ่ายทอดเป็นวิธีคิดที่ทำให้ชีวิตของพวกเราต้องรอดจะถ่ายทอดในวันนั้นด้วยนะคะขอบคุณเจ้าของบัตรทุกใบไม่ว่าคุณจะซื้อในราคาไหนพี่อ้อยมองเห็นทุกที่นั่งค่ะเจอกัน12กันยายนที่สยามพิคอลนะคะ One Stand Up Empathy ไม่ว่าคุณจะได้อยู่ในงานหรือเปล่าอยู่แถวๆนี้เราก็ Empathy กันได้เสมอแค่อยากจะฝากกับทุกคนเท่านั้นเองอย่ามัวแต่ดูแลหัวใจใครจนลืมหัวใจของตัวเองนะคะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: ช่วยโดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
1: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMBไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
2: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
3: มีชีสอีกไหม
4: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล

0: รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
1: ์กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้อีเวนต์ฮอลล์ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

เมทินีนั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมลดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมธาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรัก

0: ๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

ุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: กับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
1: ว้า wow.
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1ล้านบาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น1จากทิพยประกันภัยโทร1736กด8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะต้องกับทางประกันภัย
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
5: Rigalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากขาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
8: โดย
9: กลับมาต้นชั่วโมงนี้แบบฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะองค์การบริหารการบินและอากาศแห่งชาติของสหรัฐหรือ NASA เตรียมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้ค่ะก็จะตรงกับเวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีของวันที่13สิงหาคมตามเวลาบ้านเรานะคะก็จะทำให้เกิดเงายาวหลายแสนไมล์ทอดลงบนพื้นโลกและทำให้บางส่วนของโลกตกอยู่ในความมืดชั่วคราวค่ะก็ถือว่าเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกในรอบ27ปีที่สามารถมองเห็นได้จากแผ่นดินใหญ่ของยุโรปตั้งแต่วันที่11สิงหาคมก็ถือเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปีนี้ส่วนประเทศไทยไม่สามารถสังเกตปรากฏการณ์ครั้งนี้ได้นะคะก็คาดว่าน่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็คนที่สนใจในเรื่องของดาราศาสตร์จากทั่วโลกโดยช่วงที่จะเกิดความมืดยาวนานที่สุดถึง2นาที18วินาทีคือบริเวณนอกชายฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงกลับมานะคะ

ชั่วโมงที่2กับพี่อ้อยนะคะที่ Green Wave 106.5 FM ค่ะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่หลายคนรอฟัง playlist จะเป็นอะไรนะจะเป็นอะไรนะมีทั้งคนช่วยคิดมีทั้งคนพยายามจะทายวันนี้เป็นอาการแพ้ละกันค่ะเห็นไหมเพลงแรกพี่อ้อยเริ่มต้นด้วยแพ้มากไปแล้วนะซาร่าซาลูล่าค่ะมันจะมีคนบางคนที่เราชนะทุกคนเลยนะแต่แพ้คนคนนี้หรือแม้แต่พี่อ้อยคะเลือกเพลงนี้เลยมันเป็นอาการแพ้ประเภทหนึ่งช่วยกันเลือกดีกว่าค่ะเพลงไทยเพลงไหนที่ฟังแล้วก็รู้ว่าแพ้ส่งได้ในแอปเอทามฟังฟินค่ะ

ไม่ได้ฟังกันนานเลยนะคะเพลงของน้องดิวเดอะสตาร์เป็นอาการแพ้ประเภทหนึ่งค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ฟ้ามืดทำไมมันเหงาขนาดนี้พี่ก็ถือว่าเป็นอาการแพ้ประเภทหนึ่งได้นะคะนี่สนุกกันใหญ่เลยนะหาเพลงของการแพ้เนี่ยเพลงต่อไปเป็นคนกลัวความมืดเช่นเดียวกัน

โดยฮกสิบหกปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

เพลงของการแพ้มีคนช่วยหาเพลงแล้วบอกว่าว่านวันวานไงพี่นี่ไงแพ้หัวใจตัวเองนะคะยากไหมเวลาที่เราช่วยกันหาเพลงแบบนี้มันสนุกมากเลยนะคะในฐานะคนเปิดเพลงของอาการแพ้

โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ถ้าไม่มีเพลงนี้นี่มันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยวันนี้คะให้หลายๆคนช่วยกันหาเพลงของการแพ้ก็ปิดท้ายที่แพ้ของก๊อตจักรพันธ์กันแล้วกันนะคะโอ้โหมันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ภูมิแพ้กรุงเทพเลยมีแพ้คนสวยด้วยตามที่คุณขอเอาไว้นะคะแพ้ตลอดงานจากมอสโอ้ยคิดถึงเพลงนี้ได้เก่งมากเลยนะขอบคุณในการช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์นะคะพี่อ้อยว้าวทุกครั้งเลยอะที่ให้หลายๆคนช่วยกันเลือก
1: DJ Playlist 55 minutesโดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
5: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็คเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร177

0: ีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
1: Smart Light On
0: นำทาง
1: Smart Turn Left
0: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
1: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
0: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คนในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
7: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
8: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
9: Club Inspire Day Club Inspire Day
10: Club Inspire Day
8: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มัมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอ่านผู้หน้าที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
11: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
12: เราไปดูกันหน่อยนะคะความสนใจด้านการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในช่วงฤดูร้อนปีนี้เป็นยังไงนะคะจากที่ Agoda เขาเปิดข้อมูลนะคะประเทศไทยยังคงครองอันดับ1จุดหมายปลายทางในเอเชีย
13: ก็ชื่นใจนะ
12: ที่ได้รับความสนใจสูงสุดนะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะคะโดยข้อมูลนี้อ้างอิงจากการค้นหาที่พักบนแพลตฟอร์มระหว่าง1เมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาอันนี้สำหรับการเข้าพักระหว่าง1กรกฎาคมถึง31สิงหาคมนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกันกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วสำหรับระดับเมืองนะคะพบว่าไทยเนี่ยมีเมืองติดอันดับ5จุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวยุโรปในเอเชียเนี่ยถึง3แห่งนะคะกรุงเทพครองอันดับ1ขณะที่เกาะสมุยขยับขึ้นจากอันดับ4ในปีก่อนมาอยู่อันดับ3นะคะส่วนพัทยาเนี่ยติดอันดับ5ขณะที่บาหลีของอินโดนีเซียครองอันดับ2เป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วก็โตเกียวญี่ปุ่นอยู่ในอันดับ4นะคะถ้าดูในระดับประเทศอินโดนีเซียขยับขึ้นจากอันดับ3มาเป็นอันดับ2ญี่ปุ่นยังอยู่ใน3อันดับแรกนะคะส่วนเวียดนามก็ไม่เบาขยับจากอันดับ5มาอยู่ที่4แล้วก็มาเลเซียเนี่ยอยู่ในอันดับ5นะคะเขาบอกว่าตลาดต้นทางที่สนใจประเทศไทยมากสุดเลยในช่วงฤดูร้อนปีนี้ก็คือเยอรมนีฝรั่งเศสแล้วก็เนเธอร์แลนด
13: ์
12: ซึ่งครอง3อันดับแรกต่อเนื่องเป็นปีที่2นะคะ
13: ค่ะค่ะในเมื่อบ้านเราเป็นจุดหมายปลายทางนะก็ภาคภูมิใจด้วยแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่น่ารักน่ารักน่ารัก
12: เราก็พยายามที่จะเป็นเจ้าภาพที่น่ารักนะคะผู้มาเยือนช่วยเป็นผู้มาเยือนที่น่ารักด้วยเช่นเดียวกัน
13: เราขอให้เราน่ารักไปด้วยกันนะคะวันนี้มีข้อความเข้ามาแสดงความยินดีเยอะมากขอบคุณนะคะนี่แล้วพี่อ้อยลงเอาไว้กับบัตรใบสุดท้าย
12: ค่ะ
13: มันเป็นเรื่องเล่าที่มหัศจรรย์มากจริงคือเมื่อคืนน่ะเหลือบัตรอยู่ใบเดียวแล้วพี่อ้อยถ่ายซิทคอมใต้โต๊ะเสร็จปั๊บน้องๆบอกพี่อ้อยเหลือใบเดียวเฮียปิดการขายเลยเฮียบอกโอเคโซเอา
12: โซเอาได้แล้ว
13: เมื่อเช้าเจอน้องคนหนึ่งค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้พอพี่อ้อยถ่ายกรีนมอร์นิ่งเสร็จเอาไม่ใช่ถ่ายสิมาอ่านกรีนมอร์นิ่งก็ ็จะไปถ่ายคลับไฟเดย์โชว์
12: ค่ะ
13: เดินลงไปแล้วน้องเดินขึ้นมาสวนขึ้นมาแล้วน้องก็ถอดหน้ากากแล้วบอกว่าพี่อ้อยหนูอยากดูทอล์คพี่มากเลยอ่ะ
12: ค่ะ
13: บัตรมันหมดแล้วอ่ะหนูนั่งตรงไหนก็ได้คือพอเจอคำนี้ปั๊บพี่แบบเออนั่งตรงไหนก็ได้เลยหร
12: อ
13: ก็ในใจคิดว่ายังไงดีนะ
12: ค่ะ
13: ก็เลยเจรจากับเฮียค
12: ่ะ
13: เฮียคะช่วยเปลี่ยนเจ้าของบัตรสุดท้าย
12: ได้ไหม
13: น้องก็ได้ไปดูนะคะขอบคุณมากกับเจ้าของบัตรทุกใบแล้วเราเจอกัน2รอบ12กันยายนนะ
12: ค่ะ
13: หุ้ยตู้สิกดแล้วไม่มาเลยอีกที
11: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: ข้อความและชื่นใจดีนะอันนี้บอกว่าวันนี้วันเกิดค่ะมานั่งทำงานน้องและอาอีมาเซอร์ไพรส์วันเกิดถึงที่ทำงานขอบคุณมากเลยค่ะถ้าเกิดว่าเขาฟังกรีนเวฟอยู่อยากบอกว่าหนูขอบคุณมากๆขอเพลงให้หนูให้เก็บความรู้สึกดีๆแบบนี้เป็นนานๆหน่อยนะคะเพลงอะไรก็ได้สำหรับวันเกิดของหนูในวันนี้อาพี่ส่งเพลงนี้ให้พรุ่งนี้วันแม่ค่ะเดี๋ยวมีของขวัญพิเศษส่งให้คุณแม่ด้วยวุ้นร้านซีซันเฮาเนี่ยแหละอยู่ข้างหลังพี่อ้อยอ่ะคือมันหอมมากอ่ะอยากกินแต่อันนี้ให้คุณแม่เดี๋ยวค่อยบอกวิธีร่วมสนุกนะคะ

ยากยกให้เห็นจังเลยค่ะนี่เซตนี่เซตนี่เดี๋ยวให้น้องเกดยกให้พี่อ้อยดูอันนี้ค่ะคือเมื่อเช้าว่ายกไปตั้งแต่ Green Morning Show แล้วนะคะถ้าเปิดกล้องมาจะเห็นอันนี้มันเป็นเซตค่ะเป็นวุ้นและต้องบอกว่ามันเป็นวุ้นที่หอมมาก Eternal Love Set จาก Season House นะคะเป็นวุ้นพรีเมียมผสมต้องบอกว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนหวานน้อยหอมกะทิสดนี่แล้วก็เป็นมะพร้าวน้ำหอมและที่สำคัญคือไม่มีส่วนผสมของนมแป้งไข่แล้วก็เจลาตินนะคะจะยกเซตนี้ให้กับคุณแม่คราวนี้มันจะมีวิธีการ2อันก็คือ1คุณไปรับเองที่ร้านเพราะด้วยความวุ้นนะคะมันก็จะแบบเคลื่อนย้ายยากหน่อยเนาะก็ต้องใช้เวลาสั้นๆในการที่จะส่งต่อนะคะหรืออีกวิธีการนึงคือให้ทางร้านส่งให้แต่คราวนี้ต้องขออนุญาตอย่างนี้ค่ะถ้าให้ทางร้านส่งให้อาจจะต้องขอให้คุณเป็นคนออกค่าส่งเองแล้วก็ทางร้านจะทำเซตแบบนี้ให้เลยจะได้สุขสันต์วันแม่กับทุกคนด้วยคราวนี้ Green Wave จะให้คุณ1เซตตอนนี้ก่อนนะคะสำหรับคนที่จะได้ไปจะเป็นลูกชายหรือลูกสาวของคุณแม่ก็ตามทีส่งข้อความผ่านมาในแอป Airtime ฟังฟินค่ะอยากบอกอะไรคุณแม่และช่วยสำรวจตัวเองหน่อยสิว่าเราอะเหมือนแม่ที่สุดในจุดไหนเดี๋ยวโทรหานะเดี๋ยวเราคุยกันค่ะของพิเศษเล็กๆน้อยๆในวันแม่พรุ่งนี้

0: พลงนี้พี่ตู่นันทิดาค่ะกับให้คนคนหนึ่งนะคะเป็นเพลงความหมายดีๆเนาะอ่านหลายๆข้อความแล้วน้ำตาซึมไปด้วยและมีเยอะมากเลยนะคะที่บอกว่าแม่อย่าดื้อนะที่ผ่านมาหนูรักแม่ตลอดแต่หนูไม่ค่อยกล้าบอกหรอกพี่อ้อยจะบอกว่าบอกเธอวันนี้เราไม่รู้จริงๆนะคะพูดตรงๆนะเราจะจากกันวันไหนข่าวสารรอบตัววันนี้นะมันบอกเรื่องความไม่แน่นอนบ่อยมากอะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ยังได้ยินเสียงกันอยู่เราต้องบอกกันในวันที่เรายังได้ยินเสียงกันอยู่กอดกันในวันที่สองแขนของเรายังกอดกันได้แน่นมากๆนะคะเพราะอย่างน้อยที่สุดวันนึงถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีเหมือนวันนี้เราจะได้บอกกับตัวเองว่าฉันทำเต็มที่และดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดแล้วนะคะตอนนี้ทีมงานก็เลยติดต่อกลับไปค่ะดูสิว่าข้อความไหนจะโชคดีแล้วก็จะได้วุ้นและต้องบอกว่ามันเป็นวุ้นที่มันเป็นเซตด้วยนะคะคือ Season House เองเนี่ยเขาไม่ใช่แค่ทำขนมอร่อยนะพี่ก็เลยจะบอกว่าเขาใส่ใจในเรื่องของการตกแต่งด้วยเดี๋ยวดูซิทีมงานติดต่อกลับไปแล้วคุณรับสายหรือเปล่านะคะคุณบีส
1: ว้าว
0: มาคุณบีสสวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณแม่มีลูกกี่คนคะเนี่ย
2: 3คนค่ะ
0: 3คนค่ะบีสเป็นลูกคนแรกคน2หรือคน3
2: คนสุดท้องค่ะ
0: คนสุดท้องลูกคนสุดท้องมีอะไรเหมือนคุณแม่บ้างไหนบอกสิ
2: เก่งเหมือนแม่เลยเลี้ยงลูกคนเดียว3คน
0: โอ้เจ๋งมากจริงบางทีเรางงมากนะคะบางทีนะวันนี้นะมีลูกกันคนเดียวพอย้อนกลับไปตอนแม่มีเรา3คนนี่ยังไงนะนี่พี่อ้อยเพิ่งสัมภาษณ์พี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วในคลับ Friday Showคุณแม่พี่ปั่นมีลูกทั้งหมด8คนนะคะโอ้โหถึงผ่านมาถึงวันนี้ได้บีสเก่งเหมือนคุณแม่มีอะไรอยากบอกคุณแม่บ้างคะ
2: อยากบอกว่าคิดถึงแม่มากเพราะว่าเขาจากไปแล้วค่ะ
0: เอ้าแล้วเดี๋ยวเซตวูนนี่จะให้ใครล่ะเนี่ย
2: ก็พอดีก็อยากแค่อยากเล่าอะค่ะ
0: อะไรนะ
2: ก็อยากเล่าถึงความเก่งของตัวเองให้
0: พี่ฟังด้วยนะคะแล้วเซตวุ้นนี้ให้ส่งให้บ้านบีสเลยใช่ไหม
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอเคค่ะงั้นตามนั้นเลยนะคะเดี๋ยวที่ต่อหลังไมค์แล้วดูซิว่าบีสจะมารับเองหรือว่าจะให้ทางซีซันเฮาส์ส่งให้ที่บ้านนะ
2: ส่งให้ที่บ้านค่ะ
0: นะไม่ว่าจะยังไงสายเลือดของแม่อยู่ในตัวลูกสาวชื่อบีสเสมอนะคะ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากจ๋า
2: ใช่ค่ะทุกครั้งที่ร่วมเล่นเกมเนี่ยติดแ
0: ท็
2: กก
0: ับ
2: พ
0: ี่อ้อ
2: ยเน
0: ี่
2: ย
0: เหรออ๋อเหร
2: อค่ะ
0: ดวงเราเป็นผู
2: ้ให
0: ้ดวงเราเป็นผู้ให้และผู้รับกันเสมอสิเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Coffee Night
3: Land โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
0: พี่บอกว่าหนูสวยเหมือนคุณแม่ด้วยก็เป็นการทิ้งมรดกของคุณแม่เอาไว้บรรยากาศจากคาวาเน่ไลฟ์ค่ะเบลสุพลแดนวรเวทและบี้สุกริต

ันนี้พี่ไทยรายการ Club Friday Show มาค่ะหนึ่งในแขกรับเชิญคือพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วเอาจริงพี่ปั่นเนี่ยเราสัมภาษณ์กันแต่เป็นเรื่องเพลงซะเยอะไม่ค่อยได้ฟังพี่ปั่นพูดในมุมของครอบครัวนะคะพี่ปั่นมีแฟนคนแรกและเป็นภรรยาถึงทุกวันนี้เกือบ50ปีผู้ชายที่ร้องเพลงรักให้เราได้ฟังกันนะคะและจะเป็นหนึ่งในศิลปินที่ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตรีมาสเตอร์จะได้ฟังเพลงเพราะของพี่ปั่น10ตุลาคมนี้ Royal Paragon Hall ค่ะ

0: ไปดูแน่นอนไม่รู้สิเวลาที่เราฟังบรรยากาศแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการย้อนความทรงจำเหมือนกันนะคะมันไม่ใช่แค่เพลงเพราะแต่มันถามตัวเองว่าตอนที่เราได้ฟังเพลงนี้ในวันนั้นเราทำอะไรอยู่นะอยู่นานๆได้ไงไหมพี่ก้อยสรัญญานะคะแน่นอนศิลปินระดับมาสเตอร์พีซค่ะพี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวพี่เบิร์ดกับพี่ฮาร์ทค่ะพี่ตุ๊กวิยดานะคะพี่ปั่นไพบุญเกียรติเขียวแก้วพี่ก้อยสรัญญาและพี่กบทรงสิทธิ์รับรองว่าเพลงของทุกคนเล่นที่กรีนเวฟอยู่แล้วใครอยากจองบัตรนะคะตอนนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือคลิกเข้าไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com ดูซิว่าบัตรที่ยังเหลืออยู่ถูกใจคุณไหมแล้วเดี๋ยวเราเจอกัน10ตุลาคมรอยัลพารากอนฮอลล์ Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: นี่แหละค่ะ Smiley Request นะคะโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะออมทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนค่ะออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงแล้วก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินค่ะเป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะคุณได้ดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติค่ะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีนะคะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะคะระยะเวลาในการฝากคือ3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีด้วยถ้าเกิดคุณถอนก่อนที่จะฝากครบ3ปีก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะคะสามารถฝากได้แล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
3: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
4: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
3: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
4: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
3: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
4: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
6: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจากไทย Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็กเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ไทย Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0%
9: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
10: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
11: อร่อยเกินต้าน

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: นี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์
2: โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลด
1: ให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลด
2: และใกล้และใกล้
1: ขอกู้กับข่าวกับแคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีข่าวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครข่าวกับแคชที่แอปโกบัตรกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนนายบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
5: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: ระวังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
6: ดี
7: คุณมีกินหืนไหม
6: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
5: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
8: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
5: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
8: จากไรทิป
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บประกันติดโล
10: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
11: พี่โอหนูชอบพี
10: ่ยูชอบไอเหรอ
11: ชอบมากพี่โอ
10: ยูชอบไอจริงๆนะ
12: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
10: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Addict
13: ไอเฮิร์บจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย. 1556
9: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: มองหาหุ้นกู้จัดเต็มต้องแอป CIMB ไทยมีหุ้นกู้ให้เลือกหลากหลายมองหาหุ้นกู้ดีๆต้องแอป CIMB ไทยเพราะคัดมาอย่างดีเฉพาะหุ้นกู้ชั้นนำมองหาหุ้นกู้ที่ใช่ต้องแอป CIMB ไทยซื้อง่ายขายสะดวกได้เงินในวันพร้อมฟีเจอร์ My Bond ผู้ช่วยส่วนตัว24ชั่วโมงจำให้ขึ้นใจมองหาหุ้นกู้ต้องแอป CIMB ไทยเพื่อความมั่งคั่งที่ยั่งยืนธนาคาร CIMB ไทย
3: ทำความเข้าใจลักษณะของผลิตภัณฑ์เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของกรีนอัปเดตกับดินสุทินาทองชื่นทางการกรีซค่ะได้ควบคุมตัวนายกเทศมนตรีเมืองสไตลิดาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเอเธนไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ140กิโลเมตรและก็เป็นเจ้าของบริษัทรับติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีความเชื่อมโยงกับฟาร์มกังหันลมพร้อมกับผู้ต้องหาอีก2คนนะคะในข้อหาวางเพลิงค่ะจากเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่เผาผลาญพื้นที่ใกล้กรุงเอเธนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยคาดว่าต้นเหตุเกิดจากประกายไฟจากสายไฟของฟาร์มกังหันลมค่ะซึ่งถ้าศาลตัดสินว่ามีความผิดนะคะทั้ง3คนนี้อาจจะเจอโทษจำคุกมากกว่า10ปีโดยทางการนะคะได้สั่งระงับการดำเนินงานของฟาร์มกังหันลมแห่งนี้แล้วคือตั้งแต่ช่วงที่มีการติดตั้งฟาร์มกังหันลมเมื่อประมาณ10ปีก่อนชาวบ้านในพื้นที่เคยพยายามใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อคัดค้านการก่อสร้างมาแล้วค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาติดตามด้วยกันต่ออีกชั่วโมงเดียวนะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

พลงหนึ่งจากหนังค่ะอีกเพลงหนึ่งจากซีรีส์นะคะอีกเพลงหนึ่งจากละครต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปชั่วโมงนี้มี Drive You Home ด้วยนะคะกลับบ้านพร้อมเพลงอะไรดีคะเลือกสิเลือกสิส่งมาในแอป A-Time ฟังฟินพร้อมเบอร์โทรกลับด้วยได้ฟังเพลงเพราะค่ะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเตรียมรอไว้

0: ันเป็นเพลงที่เหมาะกับการนั่งเฉยๆหายใจยาวๆและลองเสพเพลงเหล่านี้ค่ะจริงๆมันผ่อนคลายมากๆนะคะงานจากพี่ๆ Nuvo
1: Drive You Home โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
2: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions and think why.
6: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
7: That's how we learn to think for ourselves
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล
0: ป์เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำ Apple Cider Organic จะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้คุณเป็นแบบนี้อยู่ไหมกินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมแต่น้ำหนักไม่ลดกลางวันไม่สดชื่นกลางคืนนอนไม่สนิทขี้หงุดหงิดผิวแห้งมากจิตตกไขมันพุ่งแก่เร็วกระดูกพรุนสัญญาณเตือนว่าผู้หญิงกำลังขาดสมดุลมาหาสาเหตุแก้ไขปัญหาของแต่ละคนให้ตรงจุดกับ Refine to Shine แพ็กเกจตรวจสุขภาพเชิงป้องกันดูแลทุกเรื่องสุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
2: อัมพลฟู้ด
3: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 และแอป A-Time ฟังฟิน
4: Drive you home
5: โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับหนึ่งทั่วไทย 1,350 สาขาทิป Lady ใส่โค้ด GW26 ที่ทิป Insure ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท

0: จริงๆแว่นใหญ่จะมีเพลงเศร้าเยอะมากเลยนะคะถึงขนาดที่เขามีทัวร์คอนเสิร์ตด้วยนะแล้วก็จะเป็นการรวบรวมคนที่เคยบาดเจ็บจากความรักแต่เพลงนี้เป็นเพลงที่หวานมากนะคะมีหลายๆเพลงที่ความหมายดีๆรักของเธอคือของขวัญอีกเพลงนึงที่ดีมากคือเพลงขอบคุณนะคะวันนี้มีคนขอเพลงนี้มาก่อนนะเล่นก่อน
1: Drive You Home โดย EV Station Plus ง่ายสุดและแอปก็ง่ายชาร์จก็ชิลจุดชาร์จเยอะอันดับ1ทั่วไทย 1,350 สาขาทิปเลดี้ใส่โค้ด GW26 ที่ทิปอินชัวร์ลดเบี้ยสูงสุด 15% บัตรน้ำมันสูงสุด 4,000 บาท
0: ชาร์จ EV Station Plus ค่ะง่ายสุดละทิปเลดี้ลดเบี้ยสูงสุด 15% ที่ทิปอินชัวร์นะคะไหนดูซิวันนี้ใครได้สิทธิ์เติมน้ำมันไปฮัลโหลคุณปัง
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะชีวิตช่วงนี้ปังไหมคะ
2: อ๋อก็มันกลางๆอะครับว่า
0: นี่เราพูดให้มงคลก็ได้ปังอยู่ครับปังอยู่เนาะนะจะได้ดึงดูดความปังๆเข้ามาด้วยวันนี้ปังอยากฟังเพลงอะไรคะเดี๋ยวพี่ให้เปิด
2: อ๋อเมื่อถูกค้นพบครับ
0: อันนี้ให้ตัวเองหรือให้ใครเอ่ย
2: ทั้งตัวเองแล้วก็แฟนด้วยครับพอดีทั้งชอบทั้งคู่อะครับ
0: นี่เห็นไหมล่ะอย่างน้อยความรักของปังก็ปังอยู่นะ
2: ครับผม
0: ฟังเพลงนี้ด้วยกันค่ะและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทเป็นของปังนะคะอันนี้ฟังอยู่ด้วยกันทั้งคู่ไหมคะเนี่ย
2: อ๋อฟังอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับ
0: นี่หันไปมองเขาซะหน่อยเขินๆอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงนี้พร้อมกันนะคะแล้วก็ติดต่อรับสิทธิ์เติมน้ำมัน Drive Your Home นะ
2: ครับผม
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้าก
2: อบกอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาว้าวกอบกอบกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
3: ์ Love your mama Love your papa
4: เมื่อมีอาการไอ
3: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
4: ลองร้องอีกรอบนึง
3: I love you mama I love you papa No I เมื่อไรใช้ยาแก้ไอ Prospan
4: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอ Prospan ช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: ใช้ยาแก้ไอ Prospan
5: กรอบเคลียวเคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า
6: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
7: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
8: ฮ้ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนปลดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
10: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
13: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
14: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
15: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Carbon Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาล

0: ะครับเอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์นะคะต้นฉบับนี้เป็นเพลงของพี่ๆเฉลียงนี่แหละชอบอ่ะมันต้องสลับกันเนาะเธอหมุนรอบตัวฉันฉันหมุนรอบตัวเธอนะคะแต่ก่อนนี้เรามาได้ยินประโยคแบบนี้เนาะเวลาเรารักกันเราเป็นลมหายใจของกันและกันเพื่อว่าวันนี้เราต่างมีลมหายใจเป็นของตัวเองค่ะแค่มีความสุขในการหายใจใกล้ๆกันพอแล้ว
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอะ
3: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
2: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
3: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
2: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
3: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
4: 1วัน 1,000 เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่คุณจะต้องประกอบทำประกันภัย
6: เร่งรีบ
7: ตองนี
6: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ

0: รถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.tabianrot.com กปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: มีโอกอมีโอกอแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกออาหารน่าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอ
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: อาการเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
3: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: ClubInspire Day
3: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอ่านขู่หน้าที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
5: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี้
6: กลับมาเจอกันค่ะเวลาของ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ได้เพิ่มการกำกับดูแลสารเติมแต่งอาหารนะคะโดยกำหนดให้ผู้ผลิตอาหารต้องแจ้งหน่วยงานเมื่อพิจารณาว่าสารเติมแต่งหรือส่วนประกอบอาหารใดเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าปลอดภัยสำหรับร่างกฎหมายใหม่จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะหรือการทำประชาพิจารณ์เป็นเวลา120วันค่ะนอกจากนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขและก็กระทรวงเกษตรจะร่วมกันเสนอคำจำกัดความของอาหารแปรรูปขั้นสูงเพื่อเข้าสู่การพิจารณาขั้นสุดท้ายแล้วก็เตรียมเผยแพร่แนวทางลดความเสี่ยงจากอันตรายทางชีวภาพสำหรับผู้ที่แปรรูปผักและผลไม้สดตัดแต่งคือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะคะขณะที่สหรัฐเนี่ยกำลังเจอการระบาดของเชื้อซาโมเนลลาแล้วก็โรคไซโครสปอริซิสซึ่งเชื่อมโยงกับผักกาดหอมแล้วก็พริกคาลาบิโอทำให้ประชาชนหลายพันคนล้มป่วยและเสียชีวิตแล้ว2รายค่ะรอบหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

ี่จะมีใครน้ำตาไหลขณะเดินทางกลับบ้านหรือเปล่าคะเนี่ยเมื่อวานนี้พี่อ้อยไปถ่ายซิทคอมใต้โต๊ะทำงานค่ะแล้วก็น้องเฟียสแทนพี่อ้อยวันนี้พี่อ้อยก็เลยขอแทนน้องเฟียสยาวๆไปถึง4 ทุ่มเลยนะคะเพลงไหนที่ขอไว้แล้วยังไม่ได้เล่นตามทวงได้ชั่วโมงนี้

ร็อกเจ็บๆกันไปค่ะพี่อ่านที่มาของเพลงนี้พี่ดีนิติพงศ์หอหน้าเขาบอกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีนะเพลงร็อกๆที่มันดูมีความแตกต่างแล้วท่อนแรกของเพลงคือหัวใจสลายก็เขียนเนื้อเพลงไปตามนี้แหละค่ะปรากฏพี่ป้อมอัศนีบอกว่าโหเป็นร็อกอะแล้วหัวใจ

0: ลายมันจะเท่ไหมอ่ะมันจะได้หรือพี่ดี้พี่ดี้บอกเอ้าไม่ร้องไม่ดังนะแล้วกลายเป็นว่าหัวใจสลายกลายเป็นท่อนแรกของเธอปันใจที่ดังมากถึงทุกวันนี
1: ้ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

้องสะกดจิตตัวเองเหมือนกันนะคะคือเวลาที่เราคิดถึงใครสักคนหนึ่งอะเรามักจะคิดถึงแต่มุมที่ดีดีของเขาจริงๆเวลาจำต้องจำให้หมดค่ะว่าถ้าเกิดดีจริงอะเขาก็ไม่ทิ้งให้เราเป็นแบบนี้ไงนะนี่คือจำไว้กันจะอิงวรันธรนะคะข้อความนี้บอกว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะแอดมิดอยู่โรงพยาบาลคนเดียวเข้าใจเหตุผลของคนรอบตัวนะคะไม่โกรธด้วยแต่มันว้าเวอะในวันที่เราต้องการมีคนอยู่ข้างๆบ้างตอนนี้ได้ฟังเสียงพี่อ้อยอยู่รู้สึกอบอุ่นใจมากๆเลยดีขึ้นไปไวค่ะน้องขาพี่อ้อยว่าทุกคนมีเรื่องให้ต้องต่อสู้ทั้งนั้นนะคะไม่เป็นไรเปิดกรีนเวฟเสียงดังๆเพลงนี้ส่งให้น้องหายดีหายวันหายคืนนะอยู่บำรุง

0: แม้มีคนฝากกอดคนที่แอดมิดด้วยขอให้หายไวๆนะคะอ่ะพี่อ้อยส่งอยู่บำรุงให้นะคะอันนี้บอกว่าอยากขอเพลงนี้ให้คุณแม่บอกคิดถึงคุณแม่จังเลยเอาอย่างนี้ถ้าเกิดว่ายังไงก็ตามถ้าเกิดยังฟังกันอยู่นะคะเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งเซตค่ะวันนี้แจกตลอดทั้งวันเลยนะคะเป็น Eternal Love Set จาก Season House ค่ะวุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนหวานน้อยหอมกระทิสดมะพร้าวน้ำหอมและลูกตาลอ่อนนะคะจะไม่มีส่วนผสมของนมแป้งไข่และเจลาตินด้วยเดี๋ยวจะส่งให้กับคุณแม่เอาไว้ชั่วโมงหน้านะเดี๋ยวพี่อ้อยแจก
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

่ะคาสเซ็ตครับค่ะมาฟังเพลงคลั่งรักของคน90กันดีกว่าช่วงฟ้าช่วงค่ำๆแบบนี้แหละค่ะความคิดถึงทำงานหนักมากคนแอบรักต้องเคยกรี๊ดเพลงเนี้ย

0: นี้พอเล่นเพลงของ Dragon 5ค่ะมันเป็นการเล่นเพลงที่มันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งจริงๆเลยนะคะข่าวคราวการสูญเสียน้องเต้จริงๆพี่อ้อยเพิ่งจะสัมภาษณ์ไปเมื่อตอนที่ Dragon 5กลับเข้ามาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของ A-Time Showbiz นี่แหละค่ะก็ยังรู้สึกเสียใจและใจหายแล้วก็วันนี้สมาชิกทุกคนก็ไปร่วมส่งเต้ด้วยแล้วก็ภาพหนึ่งที่แชร์กันออกมาก็คือคุณแม่ของน้องเต้เองก็กอดลูกๆทุกคนของ Dragon 5แล้วก็อวยพรคุณแม่ต้องใช้พลังและความเข้มแข็งขนาดไหนนะรวมไปถึงภรรยาด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเต้เนี่ยเป็นคนที่รักภรรยามากภรรยาเองเนี่ยเขาป่วยเป็นไทรอยด์ด้วยแล้วก็เป็นไมเกรนซึ่งในระหว่างของการเดินทางต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บสามีคือเต้ก็อยู่เคียงข้างมาตลอดแต่พอมาถึงวันนี้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้จริงๆนะGood News เคยเป็นไหมคะในวันที่ชีวิตไม่เป็นอย่างใจมีเรื่องให้เครียดมีภาระให้แบกแต่ยังฝืนยิ้มหลายคนเป็นแบบนั้นจริงๆนะมีความสุขเพราะว่าไม่อยากให้ใครเป็นห่วงทั้งที่ในใจเนี่ยกำลังรับมือกับหลายเรื่องพร้อมๆกันนะคะบางคนรายได้สะดุดแต่ภาระยังเดินต่อค่าบ้านค่าไฟค่าผ่อนแม่มาพร้อมกันเลยเนาะพ่อแม่เจ็บป่วยกระทันหันต้องใช้เงินแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะบางครั้งโอกาสดีๆก็เข้ามาในวันที่เงินก็ยังไม่พร้อมจนบางครั้งก็ตลกไม่ออกถ้าคุณกำลังเจอเรื่องแบบนี้ลองปรึกษาค่า for cash ค่ะให้พี่ๆช่วยหาทางไปต่อดีกว่าในวันที่ชีวิตมันไม่ขำเหมือนเดิมค่า for cash พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดอันนี้ไม่ได้ฟังผิดนะ 140% อนุมัติไวรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงนะคะพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช้ก็ไม่เสียดอกแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดค่ะสนใจขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์รถยนต์และมอเตอร์ไซค์กับ Car for Cash นะคะโทรเบอร์นี้นะเราอาจจะมีทางรอดอ่ะ02-740-7400จะแอดไลน์ก็ได้นะคะแอดกรุงศรีออโต้ติดกันทั้งหมดนะคะหรือสมัครผ่านแอป Go by กรุงศรีออโต้สะดวกง่ายได้ทุกที่ค่ะตลกไม่ออกบอกค่า for cash พร้อมใช้เพราะว่าทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดค่ะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99% ถึง 24% ต่อปีนะคะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.carforcash.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะคะเผื่อในบางวันเราต้องการทางออกฉุกเฉินจริงๆ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
0: เคยสังเกตไหมคะแม่บางคนนี่ขี้ลืมมากแต่พอถามว่าลูกชอบกินอะไรแพ้อะไรแม่กลับจำได้แม่นเลยแหละ
2: ในทางการแพทย์เราเรียกภาวะนี้ว่ามัมเบรนค่ะพี่อ้อยเพราะช่วงเวลาที่มีลูกสมองของคุณแม่จะยอมสลับพื้นที่บางส่วนของสมองตัวเองให้รีเซ็ตระบบใหม่ลบข้อมูลทั่วไปของตัวเองออกเพื่อเคลียร์พื้นที่ในการจำเรื่องของลูกได้มากขึ้นโดยเฉพาะสมองส่วนระแวดระวังภัยจะใหญ่ขึ้นทำให้เรื่องของระบบความปลอดภัยการกินอยู่ของลูกกลายเป็นที่หนึ่งในทันทีค่ะ
0: ที่แม่ลืมเรื่องตัวเองเพราะสมองของแม่เลือกที่จะจำแต่เรื่องของเรานี่แหละค่ะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบท็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาเรตข้าวโอ๊ตแมกกาเรตกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: โฮลิก้าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: Close-up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ทุกฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายDear You จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group
1: Close-up shot
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
7: คาเมโลซีคาเมโลซาน
8: เมื่อทุกทางเลือกมีสิ่งที่ต้องแลกพบเส้นทางชีวิตลูกผู้ชาย
9: ลูกยังอยากเป็นตำรวจอยู่ไหม
10: เราไม่เหลือทางให้เลือกแล้วแม
8: ่กับการเป็นอันธพาลที่มีบางอย่างซ่อนอยู
9: ่ทำไมลูกต้องพาตัวเองไปทำเรื่องเร็วๆพวกนี้ด้วย
10: ผมรู้วันนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีที่สุด
8: นำแก๊งโดยจีสุธิรักษ์ไบนรภาก้อยอรัชพรกิ๊กสุวัจนีและนักแสดงมากฝีมืออีกครับข้างแดงใบเล่เริ่มวันพุธที่12สิงหาคมนี้เวลา20:30ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: ไม่สบายคอกเสบระคายเคืองคอ
5: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซาน M เจ็บครับ
6: เจ็บคอ
5: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซาน M
7: คาเมโลซีคาเมโลซาน
11: ถ้าคิดถึงแม่ขึ้นมาโทรหาบ้างก็ดีนะถึงพูดไม่เก่งแต่มีบางเพลงพูดแทนหัวใจเราได้ให้ทุกเพลงรักช่วยแทนใจทุกความรักถึงแม่กับ Music Day เพลงเพราะต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave โดย

0: นเก่ง
1: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
2: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
1: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
2: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
1: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
2: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละ EV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
3: เมที่นี่นั่งทำบัญชีทั้งวันจนชินชาเมละดามาสายโดนไหนบ่นจนชาหูเมทาโดนแฟนบอกเลิกก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้ามีอาการชาเนื่องจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบเมทิโคบอลมีจำหน่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินรักษาด้วยเมทิโคบอล
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ปักพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอูขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube ATMUD Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
6: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
7: 1 2 3 go
8: เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
9: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
10: วิธี Save Energy แบบ
11: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะวันนึงเขาก็จะเติบโตพร้อมหัวใจที่อยากดูแลโรคต่อไป
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
12: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์คโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปี DJ พี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุด DJ พี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
13: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
12: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทย AstraZeneca ประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUMโอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน

์และฟังกรีนนิวส์ด้วยกันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะสำนักงานกฎหมายของเลียเนลเมสซี่กำลังดำเนินการทางกฎหมายกับสื่อฐานละเมิดความเป็นส่วนตัวของครอบครัวของเขาค่ะโดยมีสื่อบางสำนักที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดขอบเขตจริยธรรมที่ยอมรับได้แล้วก็รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของเมสซี่ระหว่างที่มีพิธีไว้อาลัยพ่อของเขานะคะซึ่งจัดขึ้นที่สุสานชานเมืองโรซาริโออาร์เจนตินาโดยพิธีจัดขึ้นแบบเป็นส่วนตัวแล้วก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดซึ่งตัวแทนของเมสซี่ค่ะกำลังพยายามสร้างบรรทัดฐานที่ชัดเจนเพื่อที่จะควบคุมการแทรกแซงของสื่อที่ไม่เหมาะสมในช่วงเวลาส่วนตัวของการไว้ทุกข์ของครอบครัวค่ะรอบหน้ายังเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงติดตามนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ P I
3: นี่ก็ความที่บอกว่าพี่อ้อยอยู่ยาวเลยไหมครับเหนื่อยไหมไม่เลยค่ะสบายๆเป็นคนชอบมากๆกับการช่วยกันเลือกเพลงแบบนี้ฟังเพลงไปด้วยกันคุยกันไปแบบนี้แหละนะคะ Playlist ชั่วโมงนี้มาพร้อมความคิดถึงอยากส่งความคิดถึงผ่านเพลงไหนช่วยกันเลือกนะคะเต็มๆชั่วโมงนี้เลย

บางทีเพลงมันก็เป็นตัวแทนของความคิดถึงนะคะและเป็นตัวแทนที่คอยเก็บความทรงจำด้วยไม่ว่าคนที่เราเคยฟังเพลงนี้กับเขาจะอยู่ข้างๆไหมแต่เวลาได้ยินเพลงนี้ปั๊บมันมีคนบางคนซ่อนอยู่จริงๆ

0: ใจค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ใกล้ถึงวันพ่อหรือวันแม่คนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆแล้วอะใจมันจะหวงๆนิดนึงใช่ไหมเมื่อวานนี้พี่อ้อยจะอัดรายการเจ็บบำบัดกับคุณหมอแพทย์เป็นรายการที่ตัวเองชอบมากเลยอะเมื่อวานนี้เราคุยถึงเรื่องการรับมือกับความสูญเสียค่ะไม่ว่าจะเป็นสูญเสียคนที่เรารักน้องหมาน้องแมวที่เรารักนะคะคุณหมอพูดอันนึงพี่อ้อยชอบมากเลยอะเขาบอกว่าความเจ็บปวดจากการพรากจากกันคือใบเสร็จของความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งจริงถ้าวันนี้เราเจ็บปวดกับการพรากจากกันแปลว่าความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้มันดีเรามีความสุขกับความสัมพันธ์ที่ผ่านไปเราถึงต้องเสียใจมากขนาดนี้เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ยังเสียใจจากการพรากจากกันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะตอนที่เราอยู่ด้วยกันมันดีไงคะ
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: พรุ่งนี้วันแม่ค่ะอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้เรามีเซตพิเศษนะคะเป็นขนมค่ะและเป็นขนมที่แบบว่าคุณแม่ดูแลสุขภาพได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นวุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนค่ะหวานน้อยหอมกระทิสดมะพร้าวน้ำหอมและลูกตาลอ่อนนะคะไม่มีส่วนผสมของนมแป้งไข่แล้วก็เจลาตินด้วยและแน่นอน Eternal Love Set จาก Season House ค่ะร้านของน้องโกนี่แหละเมื่อตอนเย็นแจกไปแล้วเซต1เหลืออีก1เซตพรุ่งนี้ใครยังไม่สามารถเตรียมข้าวของทันเพราะทำงานเยอะเหลือเกินค่ะแต่พรุ่งนี้วันแม่อยากมีของพิเศษให้คุณแม่นะคะคุณเอาแบบไหนดีเอาส่งข้อความดีกว่าค่ะจะได้กระจายโอกาสนะส่งมาในแอป Airtime ฟังฟินพร้อมกับเบอร์โทรกลับนะคะบอกหน่อยพรุ่งนี้วันแม่จะมีเซตวุ้นอร่อยๆให้คุณแม่แล้วเราล่ะอยากบอกคุณแม่ว่าอะไรส่งข้อความมาก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีเบอร์โทรกลับเดี๋ยวโทรไปหานะเป็นของขวัญที่พิเศษนะคะของอร่อยและดูแลสุขภาพด้วย

0: ฟังเมื่อไหร่ยังน้ำตาซึมเสมอนะคะเพลงนี้มันคลาสสิกมากจริงเนาะเพลงจากโลโซค่ะข้อความเยอะมากเลยอันนี้บอกว่าไม่มีกอดไหนอุ่นเท่ากอดของแม่อีกแล้วถึงวันนี้จะโตขนาดนี้ก็ยังอ้อนแม่เหมือนเดิมโอ้น่ารักมากเลยดีค่ะความเป็นเด็กของเราไม่เคยหายไปในบางวันอยากงองแงจะตายเนาะพอเริ่มโตขึ้นการงองแงของเรามันไม่น่ารักเท่าเดิมแล้วไงและก็มีเยอะมากเลยค่ะที่ต้องพยายามเข้มแข็งเพราะรู้ว่าถ้าแม่เห็นความอ่อนแอของเราแม่จะแย่กว่าอ่ะโทรไปหาเจ้าของข้อความผู้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะคุณน้า
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะเดินทางอยู่เหรอจ๊ะ
1: ไม่ค่ะพอดีมาแวะซื้อของที่ตรงเรียบด่วนเนี่ย
0: ค่ะอ๋อนะคะน้าคะวันนี้น้าได้เซตเนี้ยไปให้คุณแม่แน่นอนคุณแม่อยู่บ้านเดียวกันไหมเนี่ย
1: ไม่ค่ะมาทำงานที่กรุงเทพแต่ว่าแม่อยู่ที่นครปฐมค่ะ
0: โอ้แล้วปกติแล้วเจอคุณแม่บ่อยขนาดไหนคะ
1: ก็ช่วง2อาทิตย์นะคะก็จะกลับบ้านไปหาแม่ค่ะ
0: อืมอุ๊ยแล้วถ้าเกิดได้เซตนี้ไปพรุ่งนี้หนูไปหาแม่หรือเปล่า
1: ใช่ค่ะก็พอดีวันนี้ยังไม่ได้เตรียมของยังตัดสินใจอยู่ว่าจะกลับหรือไม่กลับแต่ก็เพราะว่าวันนี้ยุ่งทั้งวันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดีเคลียร์งานได้แล้วก็พอดีจังหวะโทรศัพท์แล้วพอดีฟังอยู่แล้วพี่อ้อยบอกให้ส่งไปก็ลองส่งดูถ้าได้ก็พรุ่งนี้จะรีบกลับมาไปหาแม่เลยค่ะ
0: โอ้น่ารักที่สุดฝากเซตขนมไปให้คุณแม่ด้วยนะ
1: อยากได้ค่ะ
0: อยากบอกอะไรกับคุณแม่ที่สุดคะน้า
1: คือจริงๆอยากจะบอกแม่ว่าคือรักคุณแม่อยู่แล้วตลอดเวลาคือแม่คือจะสอนจะคือแม่เป็นคนที่รับฟังปัญหาทุกอย่างกับลูก
0: ค่ะ
1: ชอบคำแนะนำดีทุกอย่างคือสอนให้ลูกๆอดทนเข้มแข็งคือไม่ให้เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่น
0: ค่ะ
1: แต่ให้เราอ่ะยอมรับในตัวของเราเองแล้วอาจจะมีผิดมีอะไรเงี้ยแต่ว่าให้เรายอมรับในตัวของเราแต่อย่าไปเปรียบเทียบคนนู้นคนนี้ว่าเอ้ยอย่างบ้านคนนั้นลูกเป็นอย่างนั้นบ้านคนนี้ลูกเป็นอย่างนี้คุณแม่จะไม่สอนอย่างนั้นนะคะให้เราภูมิใจในตัวเราเรามียังไงเราตรงภูมิใจในตัวเรามากกว่าอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะรู้สึกดีเท่าที่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่อยู่ในมือ
1: ใช่ถูกต้องค่ะไม่แบบไม่ต้องประมาคือถามว่ามองได้มันเป็นแรงจูงใจว่าเราจะได้แบบมีแรงผลักดันที่จะต้องเป็นอย่างนี้แต่ว่าอย่าเอามาเป็นข้อด้อยในชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยค
0: ่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
1: คุณแม่เหร
0: อคะ
1: ปีนี้ก็สามารถได้เกิด2 4 6 9 72ค่ะ
0: โอ้ยังแข็งแรงอยู่นะ
1: แข็งแรงก็ยังอยู่บ้านยังมีเข้าสวนออกสวนอะไรอย่างเงี้ยบ้างค่ะ
0: โอ้ดีเลยบางทีถ้าไม่ให้ทำอะไรปั๊บนึงนะเดี๋ยวคุณแม่จะดูอ่อนแอลงทันทีแต่ถ้าแบบว่ายังให้ทำนู่นทำนี่นะคะคุณแม่จะมีแรงฝากวุ้นเซตนี้ไปฝากคุณแม่ไปกอดคุณแม่ด้วยนะนา
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวลองติดต่อกันดูนะคะว่าน้องนาจะไปรับที่ร้านตอนกี่โมงแล้วก็จะได้ขับรถไปนครปฐมให้แม่ด้วย
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่อ้อย
0: ขอบคุณค่ะยินดีที่คุยกันนะสวัสดีค่ะChilling track เปิดเพลงแม่ไปปั๊บมีข้อความส่งมาอยากฟังเพลงนี้อีกเพลงบางคนตัวอยู่ที่หนึ่งหัวใจของเราคุณพ่อคุณแม่อยู่อีกที่หนึ่งเดินทางไปหาด้วยความปลอดภัยนะคะนี่คือทางกลับบ้านบอดี้สแลม

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Your Request โดยทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ข้อความส่งมาบอกว่าชอบเพลงนี้มากเหลือเกินจริงๆมันเป็นเพลงที่เพราะมากเลยนะคะแล้วก็เนื้อเพลงมันดีๆเนาะจดหมายจากพระจันทร์ค่ะคือห่วงนะแต่ไม่อยากรบกวนเวลาของเธอก็อย่างที่บอกค่ะอย่ามัวแต่ให้เวลาใครๆจนลืมให้เวลากับหัวใจของตัวเองแล้วกัน
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: มีข้อความนี้ที่บอกว่าพี่อ้อยคะแม่หนูเนี่ยเป็นอัลไซเมอร์หนูอยู่กับแม่บางวันหนูก็เป็นลูกที่ดีบางวันหนูก็เป็นลูกที่ไม่ดีค่ะถ้าแม่จำได้อยากบอกแม่ว่าขอโทษที่ทำไม่ดีและรักแม่นะพี่เข้าใจบางคนที่ต้องรับมือกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์มันก็ไม่ง่ายนะคะและคุณแม่เองบางครั้งก็จะมีอาการคือคำว่าอัลไซเมอร์ไม่ได้แปลว่าลืมอย่างเดียวด้วยนะบางทีเขาจดจำภาพบางภาพและคิดว่าลูกเป็นแบบนั้นบางบ้านนะลูกเนี่ยขโมยเงินให้คิดซะว่าอันนั้นเป็นแม่เราแต่ไม่ใช่แม่ที่เป็นแม่เราอะค่ะคือเป็นคุณแม่และเป็นความป่วยของคุณแม่และบางทีนะการเฝ้าผู้ป่วยอัลไซเมอร์น้องต้องมีคนแปะมือมาสลับบ้างก็ต้องดูแลหัวใจของตัวเองด้วยนะคะเอาไว้ที่เราแข็งแกร่งแข็งแกร่งจะได้เป็นแรงส่งให้คุณแม่ไง
0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่คืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคุณรอดบริเวอรี่จำกัด
3: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่มีโอกอมีโอกอแมลินีบ้านต้องมีโอกออาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอ
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: นี้ต้องคาฟอร์แคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: ือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day
1: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอั๋นผู่หน้าที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time
3: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่นโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: นี่คือเวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันกับจินสุทินาทองชื่นที่เมืองโซเยอร์ค่ะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังอยู่บนเกาะมายอร์กาที่สเปนชาวเมืองพากันออกมาเดินขบวนนะคะเรียกร้องให้ทางการหามาตรการลดจำนวนนักท่องเที่ยวที่แออัดจนเกินไปค่ะคือชาวเมืองก็บอกว่าไม่ต้องการให้เมืองนี้เน้นการเป็นจุดท่องเที่ยวซึ่งส่งผลกระทบทำให้ค่าครองชีพพุ่งสูงตามไปด้วยแล้วก็ยังทำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์พุ่งขึ้นจนคนในท้องถิ่นเนี่ยไม่สามารถจับต้องได้เนื่องจากว่ามีการมุ่งเน้นการพัฒนาอาคารบ้านเรือนให้เป็นที่พักของนักท่องเที่ยวมากกว่าโดยแกนนำการประท้วงนะคะก็บอกว่าโมเดลธุรกิจการท่องเที่ยวบนเกาะมายอร์กากำลังทำลายคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างรุนแรงแม้กระทั่งคนหนุ่มสาวต่างก็ไม่มีกำลังซื้อแล้วก็สุดท้ายต้องย้ายออกจากถิ่นฐานค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมาพร้อมกับเวลาของ Green Update ด้วยต้นชั่วโมงนะคะ
2: Green News
3: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

เป็นเคยเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมายบัฟฟาโลนะคะคนที่ฟังเพลงนี้เราชอบมากๆจะเข้าใจเนาะบางทีกว่าที่ความอ่อนแอจะกลายเป็นความเข้มแข็งใช้เวลานานมากแต่เวลาที่คนเข้มแข็งอยู่จะกลับไปอ่อนแอเนี่ยแป๊บเดียวบางทีแค่เจอหน้าแฟนเก่าเอาละทำไมอยู่ๆก็หมดแรงอีกแล้วชั่วโมงท้ายกับพี่อ้อยนะคะ

ามาต่อเนื่องกันค่ะของขวัญวันปวดใจนะคะก่อนหน้านี้เป็นหนังทุนต่ำไงจากโซมาลีด้วยนะคะแม่ดีนะที่บอกทันหลายคนกำลังเลี้ยวเข้าบ้านปั๊บเลี้ยวออกเลยค่ะไปเติมน้ำมันก่อนอุ้ยขึ้นตั้ง85สตางค์อ่ะคือถ้าเกิดว่าเราวางแผนดีๆเนี่ยก็ประหยัดได้หลายบาทเหมือนกันนะวันนี้เป็นวันหนึ่งค่ะที่เป็นวันชาปนกิจของน้องหลุนหรือว่าน้องฮารุนโซโล่นะคะคืออย่างที่บอกค่ะว่าก่อนนั้นเนี่ยพี่อ้อยไม่ค่อยได้ตามงานของน้องแต่ว่าได้รับรู้จากตอนที่เราช่วยกันประกาศตามหาตอนที่ญาติบอกว่าเอ๊ะทำไมน้องหายไปในจอร์เจียนะคะและพอเริ่มดูประวัติของน้องน้องคือคนช่วยทำให้คำว่าฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงมันมีอยู่จริงนะน้องบอกว่าต้นทุนชีวิตของน้องต่ำจะตายแต่สิ่งเดียวที่ทำให้น้องสามารถขยับได้คือการศึกษาความฝันของการเที่ยวรอบโลกน้องทำได้ด้วยการศึกษาความมานะและความตั้งใจแล้ววันหนึ่งน้องก็จากไปนะคะวันนี้หลายๆคนพูดว่าเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของน้องหลุนหรือน้องฮารุนโซโล่แต่งานที่น้องทำคลิปต่างๆย้อนกลับไปดูนะคะมันทำให้เราได้แรงบันดาลใจจริงๆนะความฝันของน้องทำให้เรามีความสุขและบอกกับเราว่าถ้าพยายามฝันไหนก็อยู่ในมือนะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: เล่นแล้วค่ะแท็กซี่ไรด์นะคะคือพอเล่นแล้วมันเป็นบรรยากาศของการเดินทางเนาะแล้วพอดีพี่กำลังอ่านข่าวอันนี้อยู่พอดีเลยค่ะเขามีการสำรวจนะคะว่าเจนซีชอบเดินทางไปประเทศไหนประจำปีนี้เลยนะ2026นะคะจาก Time Out Thailand ค่ะปรากฏว่ากรุงเทพติดอันดับ10อันดับ1คือโตเกียวอ้าวเขาดูจากอะไรบ้าง1ดูซิว่าอดีตและอนาคตเดินไปด้วยกันได้ไหมคือมันมีพื้นที่ของความทรงจำไหมอาตลาดน้อยบรรทัดทองแถวนั้นค่ะหรืออะไรก็ตามที่มาดูแบบดูเป็นสีสันแห่งเทคโนโลยีค่าครองชีพจับต้องได้ไหมและอีกอันหนึ่งที่สำคัญมากคือไลฟ์สไตล์ทุกแบบได้หมดเลยกลางคืนชอบไปจิบอะไรชิลๆตอนเช้าตื่นมาปั๊บออกกำลังกายกรุงเทพเสิร์ฟให้ทุกอย่างอ่ะอันดับ10ของปีนี้ค่ะเมืองที่เจนซีชอบบรรยากาศจากคำว่าในไลฟ์ค่ะนิโคเทลิโอ

0: เห็นขอกันมาเยอะเลยนะคะจำได้ว่าลืมค่ะงานจากวิลเลียมนะคะอันนี้ถามว่าเพลงที่พี่ให้เปิดก่อนหน้าเพลงพี่ปานอ๋อนักเดินทางค่ะเวอร์ชันที่เป็นพี่ก้องสหรัฐคือต้นฉบับเนี่ยคือกัมปานีแล้วก็มีครั้งหนึ่งพี่อ้อยสัมภาษณ์พี่ก้องบนเวทีว่าเพลงประกอบชีวิตพี่ก้องอ่ะเพลงอะไรและพี่ก้องบอกว่านักเดินทางนี่แหละคือตอนนั้นเนี่ยพี่กฤตโชคทิพย์พัฒนาคือหนึ่งในสมาชิกของกัมปานีและเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับนูโวด้วยนะคะและพี่ก้องชอบเพลงนี้มากเขาก็เลยส่งเวอร์ชันนี้มาให้กรีนเวฟโดยเฉพาะกับเพลงนักเดินทางถ้าชอบขอได้เรื่อย
1: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
2: หลายชีวิตล้วนถักทอขึ้นจากเส้นใยเล็กๆที่เรียกว่าโอกาสโอกาสในการเรียนรู้ต่อยอดภูมิปัญญาและยั่งยืนด้วยสองมือของตนเองโอกาสที่จะเติบโตไปกับบ้านเล็กในป่าใหญ่และคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ท้องทะเลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเชื่อมั่นในความสามารถของคนไทยได้พระราชทานโอกาสให้คนไทยได้ก้าวเดินไปไกลอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทคุณรอดบริเวอรี่จำกัด
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: มาแนะนำเพลงใหม่ค่ะเป็นโปรเจกต์ที่น่าสนใจมากเลยอ่ะเป็น4เพลง4ศิลปินนะคะแล้วก็เป็นศิลปินต่างเจนด้วยก็รวมเอาทั้งรุ่นใหม่และรุ่นใหญ่แล้วก็มาร้องเพลงเดียวกันนะคะเพลงแรกที่ส่งมาในโปรเจกต์นี้เนี่ยเป็นการฟีเจอริ่งกันของมีนและไทยจากบัสค่ะเป็นเพลงหนึ่งที่แบบเฮ้ยแต่มันเศร้ามากเลยนะแต่เข้าใจได้คนบางคนนี่พร้อมสแตนด์บายถ้าเขาดูแลเธอไม่ดีนี่คือชื่อเพลง

ความรักที่พร้อมจะเป็นเบอร์ที่2ก็ได้คือถ้าทางนั้นเนี่ยดูแลกันไม่ดีหันมาทางนี้ฉันพร้อมดูแลเธอได้ดีกว่าอ๋อประมาณนั้นก็สุดแท้แต่นะคะบางทีเรื่องของความรักมันก็ตัดสินใจแทนกันยากเนาะแค่อย่างที่บอกค่ะอย่าอดทนเพื่อเขาจนใจร้ายต่อตัวเราก็แล้วกันเหลือเวลาอีกนิดหน่อยได้อีก2เพลงเนาะน้องปอมาแล้วเดี๋ยวฟังเพลงพร้อมกันต่อที่ Green Wave กับน้องปอนะคะพรุ่งนี้วนมาเจอกัน Green Morning Show ต่อให้เป็นวันหยุดวันแม่แต่เช้าก็มาเจอกันแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณมากในการอยู่กันมายาวๆแบบนี้ด้วยดูแลสุขภาพสวัสดีค่ะ

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: สวัสดีเดือน8ขอให้ไม่มีน้ำตามา8เปื้อนทุกรอยยิ้มเลยนะแม้ชีวิตจะมืด8ด้านแต่หันมาเมื่อไหร่อ่ะก็ยังมีกันเสมอไม่ว่าจะเจออะไรให้เพลงเพราะอยู่เคียงข้างตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดย

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: แวะต้นชั่วโมงนะคะเวลาของกรีนอัปเดตติดตามได้กันกับดินสุที่น่าทองชื่นหน่วยงานด้านนิเวศวิทยาของฝรั่งเศสค่ะบอกว่าสถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยกำลังรุนแรงขึ้นถึงขนาดที่ว่าตอนนี้นะคะพื้นที่เกือบ 70% ในประเทศอยู่ภายใต้มาตรการจำกัดการใช้น้ำค่ะจากข้อมูลนะคะณวันที่9สิงหาคมที่ผ่านมาจาก100กว่าเขตการปกครองทั่วประเทศมี67เขตการปกครองอยู่ในระดับเตือนภัยสูงสุดหรือระดับวิกฤตค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดจะต้องสงวนน้ำไว้สำหรับการใช้งานที่จำเป็นนะคะอย่างเช่นการรักษาพยาบาลการป้องกันและรับมือกับภัยพิบัติน้ำดื่มและก็ระบบสุขาภิบาลส่วนพื้นที่ที่อยู่ในระดับเตือนภัยที่ต่ำกว่าก็จะมีข้อจำกัดเพิ่มในการใช้น้ำสำหรับกิจกรรมต่างๆนะคะอย่างเช่นการรดน้ำสวนและพื้นที่สีเขียวการเติมน้ำในสระว่ายน้ำการล้างรถรวมไปถึงการใช้น้ำเพื่อการเกษตรแม้แต่ปารีสนะคะก็อยู่ภายใต้มาตรการเตือนภัยด้านน้ำทำกลางความกังวลนะคะว่าวิกฤตภัยแล้งอาจจะรุนแรงขึ้นถ้าเกิดว่าฝนยังคงตกน้อยกว่าปกติค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อรอติดตามนะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ DJ Playlist 55 Minutes DJ ปอ

คือเธอเสียงร้องของวันใหญ่นะครับผมซิงเกิลที่มีชื่อว่ากอดความทรงจำหรือ Embrace นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้ Super Baker กับรักคือสิ่งสวยงามรักไม่ช่วยอะไรจากนัทมีเรียเริ่มต้นชั่วโมงมา 4:14 นาทีนะครับเมื่อวานขออภัยคุณผู้ฟังด้วยลาไป1วันขอบคุณพี่แบมมากๆเลยนะครับผมที่มาช่วยดูแลตั้งแต่ 4:00 ยัน 2:00 เลยสำหรับเมื่อวานวันนี้กลับมาเหมือนเดิมครับผมอยู่กับปอครับที่นี่ Queen Wave 106.5 FM เพลงดีๆความรู้สึกดีๆวันอังคารที่11สิงหาคมนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงเราก็จะเดินทางเข้าสู่อีก1วันสำคัญของพวกเราทุกคนนะครับนั่นก็คือวันแม่แห่งชาติครับผู้ฟังครับผมในเมื่อเป็นวันแม่ทั้งที Green Wave ของเราก็มีของมาแจกกันเหมือนเดิมเลยนะครับผมลูกๆ Green Wave ก็ร่วมสนุกกันได้นะครับเป็นเรียกว่าวุ้นนะฮะวุ้นวันแม่วุ้นพรีเมียมรสมะพร้าวน้ำหอมลูกตาลอ่อนนะครับเป็น Eternal Love Set จาก Season House นะครับหวานน้อยหอมกระทิสดมะพร้าวน้ำหอมและก็ลูกตาลอ่อนไม่มีส่วนผสมของนมแป้งไข่และก็เจลาตินนะครับผมสามารถร่วมสนุกกันได้เนาะคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่นะครับอยากจะมอบของขวัญชิ้นนี้ให้เป็นของขวัญวันแม่ในวันพรุ่งนี้ก็ง่ายๆเลยครับผมข้อความผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินให้หน่อยดีกว่านะครับผมเชื่อว่าคุณแม่ของทุกคนเนี่ยแล้วก็คุณลูกของคุณแม่ทุกคนเนี่ยเชื่อว่าคุณแม่เนี่ยมีความสำคัญต่อเรามากๆอยู่แล้วแต่อยากจะทราบจริงๆว่าความผูกพันและความสัมพันธ์ของคุณกับคุณแม่เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับบอกหน่อยผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินและเดี๋ยวจะประกาศผู้โชคดีให้1ท่านนะครับที่จะได้รับเป็นกิฟต์เซตนี้นะฮะจากซีซั่นเฮาส์เป็นร้านของจริงๆถ้าพูดว่าเป็นร้านของน้องดีเจโกของเราก็ว่าได้นะครับผมก็ยังเรียกว่าส่งของขวัญมามอบให้กับคุณผู้ฟังในทุกๆวันสำคัญขอบคุณมากๆจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นส่งมาได้เลยนะครับแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินของเราร่วมสนุกกันได้ดูซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีสำหรับ Eternal Love Set จากซีซั่นเฮาส์ในช่วงของปอในวันนี้

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

ิสเตอร์ทีมกับไม่ต้องมีคำบรรยายนะครับผู้ฟังครับหลากหลายข้อความที่ส่งมาบรรยายความสัมพันธ์ความพิเศษกับคุณแม่ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับหนึ่งข้อความที่ได้รับรางวัลไปมาจากคุณบีนะครับเมธินีม่วงจินดาครับไม่มีใครที่ทำเพื่อเราได้เท่ากับแม่ไม่ว่าต้องการสิ่งใดแม่ก็สามารถจัดหามาให้เราได้นะครับยินดีด้วยเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับความรักของคุณลูกกับคุณแม่นี่โรแมนติกเสมอครับผู้ฟัง

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ช่วงนี้พี่รู้สึกว่าชาตามมือตามเท้าบ่อยๆไปอ่านมาเขาบอกว่าอาจจะกำลังขาดวิตามิน B12
1: เป็นไปได้สูงค่ะพี่อันเพราะวิตามิน B12 มีบทบาทสำคัญต่อระบบประสาทมากแถมร่างกายเรายังสร้างเองไม่ได้นะคะนอกจากเจ้าจุลินทรีย์จะสร้างให้ต้องกินไปจากโปรตีนอย่างเดียวเลยค่ะที่สำคัญต้องอาศัยระบบทางเดินอาหารที่ดูดซึมได้อย่างสมบูรณ์ร่วมด้วยถ้าระบบย่อยหรือลำไส้เราทำงานได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็จะไม่สามารถรับวิตามิน B12 ได้ดีเลยค่ะแล้วนำไปสู่ภาวะขาดวิตามินมีอาการชาได้ค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิคโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
4: ขับรถ EV ชาร์จไหนดีอ่ะ
5: ชาร์จที่ EV Station Plus หาง่ายสุดละ
4: แล้วแอปชาร์จที่ใช้ง่ายๆล่ะ
5: ก็ EV Station Plus ไงง่ายสุดละ
4: อยากได้ที่รอชาร์จสบายๆอ่ะ
5: ก็ที่ EV Station Plus ง่ายสุดละEV Station Plus หาง่ายกว่า 1,350 สาขาทั่วประเทศชาร์จง่ายเสียบชาร์จได้ทันทีระหว่างชาร์จก็ยิ่งง่ายจะพักจะกินจะช็อปก็ครบจบในที่เดียว EV Station Plus ง่ายสุดละ
6: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันFriday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
7: ้นี่คือเวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันต่อกับสินสุทินาถทองชื่นสถาบันความปลอดภัยด้าน AI ของสหราชอาณาจักรหรือ AISI เขาเปิดผลทดสอบระบบ AI Agent รุ่นใหม่ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สามารถดำเนินการต่างๆได้ด้วยตัวเองของ OpenAI และ Anthropic นะคะก็ปรากฏว่าระบบ AI Agent บางตัวเนี่ยทำงานเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยทั้งการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายแล้วก็พยายามหลอกให้มนุษย์อนุมัติการใช้งานของโค้ดแต่ว่ายังไม่พบความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงจากการทดสอบครั้งนี้ค่ะทางด้าน Anthropic นะคะบอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดร่วมกับสถาบัน AISI ขณะที่ OpenAI ก็ยืนยันนะคะว่าจะร่วมมือพัฒนามาตรฐานการทดสอบ AI ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะยังติดตาม Green News ด้วยกันได้นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้ากลับมาค่ะ
0: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆหาซื้อได้แล้วที่

สามเพลงเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะครับนี่คือซิงเกิลจากวงรุ่นใหม่ๆของค่าย Genie Record นะครับ Full Step กับตัดใจนะครับเป็นโปรเจกต์ Genie Verse ที่เอาเพลงฮิตของค่าย Genie Record มา cover ใหม่ด้วยนะครับมีเป๊กผลิตโชคใจนึงก็รักอีกใจนึงก็เจ็บอยู่อย่างเงาๆพี่บอย Peacemaker ด้วยครับผม5 ทุ่มกับอีก16นาทีคุณผู้ฟังครับมีคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงนี้จากว่านไฉกับ Vivet Violet Voltier นะครับพระอาทิตย์เที่ยงคืน

ซิงเกิลจากฟรีแฮนด์นี่คือเมื่อถูกค้นพบนั่นเองนะครับผู้ฟังกับ5ทุ่มกับอีก24นาทีไม่กี่นาทีเราจะเดินทางเข้าสู่12สิงหาคมหรือว่าวันแม่แห่งชาติซึ่งหลายๆคนก็ได้หยุดในวันพรุ่งนี้ได้พักผ่อนกันด้วยนะครับผมมีคุณผู้ฟังส่งข้อความมันบอกว่าพรุ่งนี้วันหยุดคืนนี้เลยอยู่เป็นกำลังใจแล้วก็ฟังเพลงเพราะๆที่ดีเจน้องปอเปิดแบบยาวๆได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับผม

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยนึกถึงข้าวโอ๊ตนึกถึงแมกกาแรดข้าวโอ๊ตแมกกาแรดกินกับอะไรอะไรอะไรก็อร่อยแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโดเน่ชีสบอลชีสอบเค็มเต็มรสทุกคำและคาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศจากธรรมชาติคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดจนถึงครัวคุณปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยว้าวแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด

0: ริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ขอบคุณมากๆนะครับผู้สนับสนุนกับช่วง Smiley Request ของเราธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เปิดเพลงแบบ Feel Good Good มาตลอดทั้งชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับผมปิดท้ายสำหรับช่วงเวลาของ Devil Track แนะนำเพลงใหม่ก็ยังเป็นแบบไวบ์อบอุ่นนะครับออกมาให้ได้ยิ้มอ่อนๆเป็นอีกเพลงหนึ่งนะครับที่น้องทิกเกอร์เขาได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์กับทีมโปรดิวเซอร์จากสวีเดนด้วยนะครับ The Canal แล้วก็ปนดจาก Getsanova มาเป็น Executive Producer ให้สำหรับเพลงนี้นะครับก็พูดถึงถ้าเรารู้สึกดีกับใครบางคนโดยไม่ต้องรู้ว่าเขาจะคิดเหมือนเราหรือเปล่านะครับแม้ว่าคนอื่นจะมองเราจะเสียเวลาไปกับเขาทำไมแต่สำหรับเราเนี่ยเรามีความสุขที่เราเลือกเสมอเลยชื่อเพลงว่า Wasting Time จากทิกเกอร์นั่นเองนะฮะหลับฝันดีสำหรับค่ำคืนนี้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับผม

0: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ชีวิตยุคนี้มีเทคโนโลยีสุดสมาร์ทช่วยคุณได้ทุกอย่างเปิดไฟ
3: Smart Light On
2: นำทาง
3: Smart Turn Left
2: แล้วถ้าอยากให้ช่วยตอนเจอโรคร้ายช่วยตอนลูกป่วยช่วยให้เกษียณอย่างมั่นใจ
3: ฉันช่วยไม่ได้ค่ะแต่ Smart Insurance ช่วยได้
2: อย่างซัมซุงประกันชีวิตที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินภาษีไปจนถึงชีวิตหลังเกษียณให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: 1 2 3 go
6: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์
4: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: ชาวที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: นานแค่ไหนที่คุณแคร์ใครมากกว่าใจตัวเองทอล์กโชว์ครั้งแรกในรอบ33ปีดีเจพี่อ้อยก้าวเดียวจับไมค์ชวนคุยทุกเรื่องของใจแบบครบรถที่สุดดีเจพี่อ้อย One Stand Up Empathy มาเติมพลังบวกกับพี่สาวผู้หิวใจ12กันยายนนี้ที่สยามพิกฮอลล
2: ์บัตรโซเอาแล้วทั้ง2รอบการแสดงนะคะขอบคุณทุกคนจากหัวใจเลยแล้วเรามาเจอกันนะคะ
1: ร่วม Empathy โดย AIS เครือข่ายอัจฉริยะอันดับ1ของไทยแอสตราเซเนกาประเทศไทยขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์เพื่อพลังใจและคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบอกลาวิตามินเต็มบ้านบลูมรวมมาให้แล้วบลูมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารครบจบใน2บลูม BLUUM โอไฮโอเต้าหู้ญี่ปุ่นสูตรต้นตำรับแบบกล่องเจ้าแรกในไทยอร่อยง่ายๆได้สุขภาพทุกวัน Green News โดย
3: ส่งข่าวกันต่อค่ะเวลาของ Green News กับดินสุทธินาถทองชื่นวุฒิสภาสหรัฐค่ะผ่านร่างกฎหมายคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมนะคะโดยมุ่งเป้าไปที่แหล่งรายได้จากภาคพลังงานของรัสเซียซึ่งก็รวมถึงก๊าซกับน้ำมันค่ะโดยจะเรียกเก็บภาษีศุลกากรสูงถึง 500% เพื่อกดดันให้รัสเซียกลับสู่โต๊ะเจรจาแล้วก็ยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนซึ่งคาดว่าจะสร้างผลกระทบที่ไกลกว่าจากการทำสงครามในการตัดเส้นทางการเงินนี้และนอกจากนี้ค่ะจากความบาดรอบใหม่ต่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงรายอื่นด้วยรวมทั้งเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตรา 100% จาก5ประเทศที่นำเข้าน้ำมันและก๊าซจากรัสเซียอย่างเช่นจีนแล้วก็อินเดียค่ะเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราเจอกันนะคุณผู้ฟังพร้อมกับเวลาของ Green News เหมือนเดิมนะคะ

0: ำทั่วประเทศ
1: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

ข้านอนก็มานั่งฟังเพลงกันก่อนแล้วกันนะคะเหมือนที่ข้อความของคุณผู้ฟังหลายๆคนบอกว่าแหมคืนนี้ดีใจจังได้อยู่ถึงเที่ยงคืนเพราะว่าไม่ต้องรีบตื่นในตอนเช้าเป็นวันหยุดนะคะวันกลางสัปดาห์วันนี้วันแม่แห่งชาติด้วย12สิงหาคมค่ะอยู่ด้วยกันต่อแล้วกันเนาะไหนๆเพลินมาแล้วตั้งแต่ช่วงก่อนกับดีเจปอตอนนี้เที่ยงคืน12นาทีดีเจแบมมารับหน้าที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเปิดเพลงให้ฟังจนถึงตี 2เลย

0: ืนนี้มีคุณผู้ฟังหลายคนนะคะขับรถไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงเพราะไปด้วยส่งข้อความเข้ามาทักทายอย่างข้อความนี้บอกว่ากำลังขับรถไปกรุงเทพตอนนี้มาได้ครึ่งทางแล้วนะคะมีกรีนเวฟอยู่เป็นเพื่อนกันนี่แหละ
1: Connect สู่การฟังกรีนเวฟเพลงเพราะระดับพรีเมียม HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: และสำหรับวันพิเศษวันนี้นะคะวันแม่หลายๆครอบครัวก็อาจจะได้มารวมตัวกันนะคะแต่อย่างข้อความนี้บอกว่าวันแม่นี้ไปกราบแล้วก็ไปกอดคุณแม่มาแล้วเพราะวันนี้ทำงานนะคะไม่ได้หยุดก็เลยส่งพี่สาวกับหลานๆพาคุณแม่ไปทานข้าวก่อนอยากฟังหนึ่งเพลงเพราะจากพี่ตินาค่ะ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

กฉบับคือความคิดถึงทุกตัวอักษรคือความรักทุกโพยกวนคือหัวใจที่ส่งกลับบ้านปรากฏการณ์ที่กลุ่มหัวใจผู้ชมทั่วเอเชียเมื่อการตามหาอากงเปิดผนึกทุกความคิดถึงที่ซ่อนอยู่ในจดหมายเดียอยู่จดหมายรักถึงอาม่าภาพยนตร์ที่จะพาหัวใจทุกคนกลับบ้านวันนี้ในโรงภาพยนตร์ร่วมส่งความคิดถึงโดย BYD และ CP Group

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: เป็นความรู้สึกที่อาจจะเผลอคิดว่าถ้าหยุดเวลาเอาไว้ตรงนี้ก็คงจะดีนะคะมีใครสักคนหนึ่งอยู่ใกล้ๆแล้วก็ทุกๆนาทีที่อยู่ด้วยกันนั้นมันมีความหมายเหลือเกินเหมือนกับเพลงนี้แล้วนะคะนี่คือ Happy Hour ค่ะงานจาก Lady Prang ที่คุณอยากฟังค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตด้วยนะคะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
0: ไม่ใช่แค่ชาวเมอรี่นะคะที่เป็นแฟนคลับของวงดนตรีวงนี้คนฟังเพลงอย่างเราก็ชอบนะคะเพลงนี้เพลงเพราะเลยแหละเป็นงานใหม่ล่าสุดจากเมอร์ค่ะ

เป็น R&B ที่ทำให้ความรู้สึกมันแบบฟุ้งๆนะคะแล้วก็กรูฟมันดีด้วยคือโยกเบาๆได้แล้วก็ยังมีเสน่ห์ของ Black Heart นะคะที่มาฟีเจอริงมีลูกเล่นคำศัพท์แบบฉบับ Gen Z เต็มไปหมดเลยนะคะงานใหม่จากเมอร์ค่ะและ Black Heart เพลงนี้ชื่อว่าขึ้นใจ

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและ

0: ถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
2: วิธีเซฟเอเนจีแบบ
3: สวัสดีค่ะตุ๊กดวงตาตุงนะคะพออายุมากขึ้นก็ยิ่งรู้ว่าความพอดีเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นใช้ไฟเท่าที่จำเป็นซื้อของเท่าที่ใช้ใช้ทุกอย่างให้คุ้มค่าที่สุดนะคะโลกนี้ก็เหมือนบ้านของเราถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาบ้านให้ดีๆวันข้างหน้าบ้านก็ยังน่าอยู่สำหรับลูกหลานเรานะคะ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: กลับมาต้นชั่วโมงนี้พร้อมกับเวลาของ Green News นะคะกับตินสุขที่น่าทองชื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐค่ะได้ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติอเมริกันโดยกำเนิดของเด็กที่เกิดในสหรัฐจากการท่องเที่ยวเพื่อการคลอดบุตรนะคะหรือว่า Birth Tourism ซึ่งหมายถึงการเดินทางเข้าสหรัฐเพื่อคลอดบุตรให้ได้รับสัญชาติอเมริกันโดยนโยบายนี้ยังครอบคลุมถึงบุตรของเจ้าหน้าที่นักการทูตต่างชาติในสหรัฐบางส่วนคือการจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญด้านการควบคุมการเข้าเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ศาลสูงสหรัฐเคยปฏิเสธมาตรการของประธานาธิบดีทรัมป์นะคะที่มุ่งจำกัดสิทธิ์การได้รับสัญชาติโดยกำเนิดก็ทำให้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้สภาคองเกรสของสหรัฐดำเนินการแก้ไขกฎหมายแทนค่ะช่วงหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับ Green Update ค่ะ
2: Green News โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

แท็กทีมกันมาง้อเลยนะคะในชั่วโมงนี้ค่ะ DJ Playlist กับ DJ Bam นะคะช่วยรับทีจากพี่เบิร์ดธงชัยวอนจาก The Peach Band ค่ะที่คุณอยากฟังนะคะแล้วก็มี Miss Call ในเวอร์ชั่นปี2026นี่แหละค่ะงานจาก Good Mood

Request. โดยทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ไม่รู้ว่าคนที่ขอเพลงนี้มาตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆนะคะต้องบอกว่าก่อนเที่ยงคืนด้วยซ้ำยังรอฟังอยู่หรือเปล่านะเมื่อกี้แบบผ่านตาแล้วก็นึกขึ้นได้โอ้ยเพลงนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะอิงวรันธรกับจำไว้นะคะเปิดเพลงเพราะให้ฟังกันเต็มชั่วโมงเลยละค่ะ DJ Playlist อยู่กับ DJ Bam ที่ Green Wave นะคะมีเพลงที่คุณขอเพิ่มเติมเข้ามาในชั่วโมงนี้ด้วยเดี๋ยวยังไงส่งท้ายให้ละกันนะคะสำหรับคืนนี้มีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับวันแม่แล้วก็อาจจะทำให้หลายๆคนได้ใช้เวลาดีๆในวันหยุดวันนี้เต็มที่เป็นพลังงานดีๆเอาไว้เก็บสำรองเนาะเหมือนเป็นชาร์จแบตเลยอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นวันหยุดกันแหละสำหรับคุณผู้ฟังหลายๆคนคืนนี้เห็นอยู่กันเยอะเลยนะคะแล้วก็ขอเพลงฟังกันมาที่ Green Wave ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเที่ยงคืนถึงตีสองช่วงเวลาของ DJ Bam ค่ะ
1: เพลงเพราะเยอะมากที่ Green Wave

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณLife Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดเมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตแวะติดตามกันช่วงนี้ล่ะค่ะกับลินสุที่น่าทองชื่นผู้ขับไฟเอ็ดนาบนเกาะซิซิลีอิตาลีเกิดปะทุระลอกใหม่นะคะพ่นเท่าฐานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าค่ะทำให้เที่ยวบินที่จะเดินทางไปที่สนามบินคาตาเนียถูกระงับให้บริการจนถึงช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นนะคะโดยฝ่ายบริหารจัดการสนามบินคาตาเนียSAC บอกว่ามีการติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้ประกาศแจ้งเตือนด้านภูเขาไฟสำหรับการบินของสถาบันธรณีฟิสิกส์และภูเขาไฟแห่งชาติของอิตาลียังคงอยู่ที่ระดับสีแดงนะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดซึ่งแปลว่ายังอันตรายอยู่สำหรับอากาศยานค่ะโดยภูเขาไฟเอ็ดนาเนี่ยนะเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่มีการปะทุบ่อยครั้งที่สุดในโลกแล้วก็มักจะส่งผลกระทบต่อการจราจรทางอากาศที่สนามบินคาตาเนียซึ่งเป็นสนามบินหลักของเกาะแห่งนี้ค่ะรอบหน้าเรายังติดตามด้วยกันต่อต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี
2: ้มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราชเสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เคยได้ยินมานะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยมักจะมีอาการชาได้บ่อย
0: ๆทางการแพทย์เราเรียกว่าโรคเส้นประสาทเสื่อมจากเบาหวานค่ะหรือ diabetic neuropathy เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงจนเกินไปจนไปทำลายเส้นเลือดฝอยที่เลี้ยงระบบประสาทจนเส้นประสาทส่วนปลายนั้นเสื่อมแล้วก็อักเสบค่ะทำให้เกิดอาการชารู้สึกหนาๆได้แนะนำว่านอกจากคุมระดับน้ำตาลแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดต้องหมั่นสังเกตเท้าตัวเองทุกวันนะคะเพราะถ้าชาจนไร้ความรู้สึกแล้วเผลอไปเหยียบอะไรเป็นแผลขึ้นมาจะอันตรายแล้วก็รักษายากมากค่ะทางที่ดีถ้าเริ่มชาบ่อยๆแนะนำให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คระบบประสาทแต่เนิ่นๆเลยค่ะพี่อัน
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Chai ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจัดปลายประสาทอักเสบ

ง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวหม่ำแล้วแฮปปี
1: ้มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะมีรายงานค่ะทำเนียบขาวได้ประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจนส์ออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและก็อุตสาหกรรมที่สำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการนี้มาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะท่ามกลางสงครามในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานค่ะสำหรับกฎหมายโจนส์นะคะซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและก็จดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศค่ะช่วงหน้าเรียงเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังกลับมาต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ The Goodie The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีหาซื้อได้แล้วที่ Tops

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ต้องพูดเหมือนเป๊กผลิตโชคไหมอ่ะ Hey girl I just want you to know that I love you so

0: กอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เขาบอกว่าผู้หญิงพออายุ35ปุ๊บทุกอย่างจะพังปั๊บสุขภาพโดยรวมของผู้หญิงจะแย่แบบเห็นได้ชัดเลยแหละคะน้องหมอ
0: ผู้หญิงกับฮอร์โมนเป็นของคู่กันค่ะถ้าเครียดเหนื่อยนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นเหมือนไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่มองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะนี่แหละคือสัญญาณเตือนวัยนี้เลยจำเป็นต้องเช็คสุขภาพดูแลสมดุลจากภายในอยากสุขภาพดีต้องป้องกันก่อนเกิดอาการรุนแรงค่ะ
1: เรื่องผู้หญิงแบบนี้เนี่ยต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพผู้หญิงดูแลค่ะที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทเขาดูแลผู้หญิงอย่างเข้าใจแก้ปัญหาของผู้หญิงแต่ละคนอย่างตรงจุดปรับสมดุลให้เหมาะสมกับผู้หญิงแต่ละช่วงวัยมีแพ็กเกจตรวจเชิงลึกถึงฮอร์โมนด้วยแนะนำเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Refine to Shine ปรับสมดุลสุขภาพเปล่งประกายอย่างมั่นใจที่ศูนย์สุขภาพผู้หญิงเครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เมทิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบ

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

เวลาของ Green News นะคะยังคงติดตามได้กันต่อกับหญิงสุทินาถทองชื่นทางการออสเตรียค่ะได้ปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ Rostec กลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อเอาไปใช้ผลิตอาวุธรวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและก็เครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปค่ะโดยบริษัทแห่งนี้ปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าแล้วก็อำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบางหน้าในหลายประเทศจากผลการสอบสวนยังพบด้วยนะคะว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรในขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนค่ะช่วงหน้ายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงส่งข่าวกันต่อนะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราษฎร์เสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีค่ะแม่ไก่มัมมี่ชิกกี้นะจ๊ะแม่ไก่ของน้องมะลิค่ะวิธีดูแลโรคของแม่ไก่นะจ๊ะก็คือเวลาเราแปรงฟันกับลูกค่ะเราก็ไม่ต้องไปเปิดน้ำคาเอาไว้นะคะก็คือแปรงนะคะแล้วก็แปรงให้ลูกแล้วก็พอถึงเวลาเนี่ยเราก็ค่อยเปิดน้ำนะจ๊ะเป็นการประหยัดด้วยจ้ะหรือจะเป็นวิธีการทิ้งขยะก็คือขวดก็ไว้ขวดพลาสติกก็ไว้ส่วนพลาสติกจะได้สั่งสอนลูกสาวเราด้วยในการทิ้งขยะนะจ๊ะเด็กเนี่ยเขาเรียนรู้จากสิ่งที่เราเป็นมากกว่าสิ่งที่เราพูดนะจ๊ะถ้าเราเริ่มดูแลโรคให้เขาเห็นตั้งแต่
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: เมื่อบทเพลงที่คุณคุ้นเคยจะกลับมาก้องกังวานในความรู้สึกของคุณอีกครั้งการรวมตัวของศิลปินระดับประเทศที่พร้อมจะเปลี่ยนทุกตัวโน้ตให้เป็นผลงานชิ้นเอกเพียงหนึ่งเดียว Cover Night Live ค่ำคืนธรรมดาจะกลายเป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางหายสัมผัสความพิเศษนี้ได้ที่เดียว Green Wave 106.5 FM โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่าโดย Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะบอกว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านแล้วก็ได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐเอาประเด็นนี้เข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตค่ะหลังจากที่อิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามโดยผู้นำสหรัฐบอกว่าอิหร่านควรรับชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านบอกว่าอิหร่านเนี่ยจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มูซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงติดตามกันต่อกับ Green Update นะคะ
0: โดยนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

มีเพลงลักษณะเนื้อหาคล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้เมื่อปีที่แล้ว1ปีที่แล้วมาเธอเป็นยังไงวันเกิดฉันปีนี้หรืออะไรแบบนี้ผมชอบนะผมชอบไม่รู้สิผมรู้สึกว่าต่อให้เนื้อเพลงอาจจะไม่ได้เหมือนชีวิตเรา 100% ก็ได้แต่ว่ามันทำให้เราคิดเหมือนกันนะครับว่า365วันที่ผ่านมาวันนี้เมื่อปีที่แล้วหรือการเดินทางของเราจนมาถึงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างซึ่งมันไม่มีชีวิตของใครที่ดีที่สุดหรอกครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันได้เปลี่ยนจังหวะหายใจให้ช้าลงสักนิดนึงแล้วตระหนักถึงชีวิตที่มันเป็นแบบเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนที่สุดจริงๆนะครับทักกันนะครับ2เพลงในวันที่ส่วนใหญ่น่าจะถือว่าเป็นวันหยุดกันมั้งแต่ผมไม่รู้ว่ามีใครตื่นเช้ามาหยุดเป็นเพื่อนอันบ้างหรือเปล่าสวัสดีกันตรงนี้ผ่านเพลงนะครับแล้วก็ปลุกเบาๆที่ปลุกเบาๆก็เพราะว่าเผื่อบางคนอยู่กับ Green Wave แต่ยังไม่ได้ตั้งใจจะตื่นก็ขออยู่ข้างๆแล้วกันนะ

0: Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ด
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รีบ
1: ต้องมี
0: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
0: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
0: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
0: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าม้า
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailandรวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com

0: ฮาชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: Love you mama Love you papa
2: เมื่อมีอาการไอ
1: ใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: อ่ะลองร้องอีกรอบนึง
1: I love you mama I love you papa No ไอเมื่อไรใช้ยาแก้ไอพรอสแพน
2: อย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนช่วยบรรเทาอาการไอที่มีสาเหตุมาจากเสมหะข้นเหนียวหาซื้อได้ที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้

0: าชิโกโปรตีนสูงอร่อยเต็มที่กับเพื่อนซีทุกกิจกรรม
1: โดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลและอาหารแมวคานิว่า
2: ร รออีกนิดนะครับแล้วเราจะได้สัมผัสกันกับบรรยากาศแบบเต็มๆเลยทั้งภาพและเสียงนะครับของมูนไลท์ลาวช์ที่เพิ่งผ่านไปนะครับกับว่านหวานๆแล้วก็โบกี้ไลออนนะครับรวมถึงครั้งต่อไปเดี๋ยวเอาข้อมูลมาฝากกันมีการแพลนๆกันแล้วแหละแต่ว่าเขายังไม่ให้บอกนะ

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกอย่าให้การบอกรักสะดุดด้วยการไอยาแก้ไอพรอสแพนจากเยอรมนีหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วประเทศเคล็ดลับปิดผมขาวด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายสีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เพลงใหม่จาก Tigger นะครับผมชอบนะแล้วผมรู้สึกว่าผมเห็นด้านของความเป็นศิลปินแล้วก็ความหมกมุ่นในการเป็นคนทำเพลงอย่างที่ตั้งใจจะทำงานคุณภาพของผู้ชายคนนี้มากขึ้นเรื่อยๆกับงานเพลงของเขาเพลงนี้เป็นเพลงรักครับกับแบบอุ่นๆยิ้มอ่อนๆได้นะฮะร่วมงานกับโปรดิวเซอร์จากสวีเดนนะครับที่ว่า The Kennel แล้วก็มีปนัดเกสโนวาเป็น Executive Producer ด้วยพูดถึงการที่เรารู้สึกดีกับใครบางคนแม้ว่าเขาอาจจะคิดเหมือนกันกับเราหรือใจไม่ตรงกันกับเราก็แล้วแต่มันไม่มีคำว่าเสียเวลาหรอกถ้าเรารู้สึกดีกับเขาแล้วนี่คือความสุขที่เราตัดสินใจและเลือกที่จะยื่นความรู้สึกดีๆนี้ให้กับเขาไม่ว่าเขาจะรับไมตรีนี้หรือไม่รับเวลาที่เสียไปไม่เคยเสียเปล่าเพลงนี้ชื่อว่า Wasting Time

ส่วนถ้าพูดถึงข้างรักแล้วผมว่าไม่ใช่แค่ทิกเกอร์นะแต่ผมไม่ได้บอกว่าทิกเกอร์มีแฟนนะไม่รู้ไม่ได้ตามเลยแต่อีกคนนึงเนี่ยมีแล้วจริงๆแล้วก็มีเพลงนึงของเขาชื่อว่า Mary Jane ไม่รู้เคยฟังกันแบบตั้งใจกันหรือยังนะครับกับกอล์ฟพิชยะนะครับกอล์ฟไม้นี่แหละกอล์ฟพิชยะนะครับเขาพูดถึงแมรี่เจนแมรี่เจนคือแฟนสไปเดอร์แมนจำได้ไหมแล้วเขาบอกมันพ้องเสียงกับคำว่าแมรี่มีลองฟังดูครับฟังง่ายครับเป็นแบบฟังป๊อปนะฮะนี่คือซิงเกิลแรกในรอบ4ปีของกอล์ฟพิชยะ

0: ลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดีค่ะ
3: คุณมีกินหื่นไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: คั่วไงถั่วลิสงคั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิ
5: พย์โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: าโกมอล10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้รีบีฟอร์วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
3: ถ้าคุณกำลังมองหาสินค้าใหม่คู่ค้าใหม่และโอกาสใหม่ๆห้ามพลาดงาน Food and Hospitality Thailand รวมสินค้าและเทคโนโลยีสำหรับธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบาร์คาเฟ่และการบริการพบซัพพลายเออร์คุณภาพอัปเดตเทรนด์พร้อมสัมมนาเวิร์กช็อปและการแข่งขัน 19-22 สิงหาคมห้อง 1-4 ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจงานเดียวที่คุณในวงการไม่ควรพลาดลงทะเบียนฟรีที่ www.fhtevent.com
4: One, two, three, go.
5: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเบิร์ดกะฮาร์ดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงสิทธิ์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์ฉันจะได้ไม่ลืม
7: บ้านไหนเจอนกกระหุงญาติใครคือลุงเชิดงั้นแม่ขอเปิดหมู่บ้านแล้วนะจ๊ะ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: ClubInspire Day
7: จากพนักงานประจำสู่แม่ไก่มอมมี่ชิกกี้คุณแม่อินฟลูสายฮากับตำราสอนเด็กเล่มใหม่เพราะชีวิตไม่ได้ง่ายแต่แม่ขอยิ้มได้ไว้ก่อนพุธนี้3ทุ่มรับความสุขกระตากใจกับดีเจอ่านขู่หน้าที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
10: โดยอาหารสุนัขวีตะวันอร่อยให้ใส่ใจทุกมื้อเม็ดกรอบหอมอูมามิแบรนด์เก่าแก่อันดับ1จากญี่ปุ่น

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์ต
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: VL
1: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ีวิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222
2: ไฟให้แสงให้พลังแต่ถ้าเติมเชื้อไฟมากไปสุดท้ายมันจะเผาตัวเราเองความคาดหวังก็เช่นกันกลับ Friday คาดหวังมากไปจนใจพังเมื่อความคาดหวังกำลังเผาใจลองแชร์ทุกความผิดหวังของคุณมาก่อนได้ที่ Facebook กลับ Friday Fanpage ฟังพร้อมกันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 165และแอป A-Time ฟังฟิน
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: เวลาของกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงนี้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสถานการณ์น้ำท่วมในรัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียยังคงอยู่ในขั้นวิกฤตนะคะมีคนเสียชีวิตพุ่งสูงถึง100รายแล้วจากข้อมูลของสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งรัฐอัสสัมก็บอกว่าระดับน้ำในแม่น้ำหลายสายยังคงสูงเกินระดับอันตรายซึ่งเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมระลอกใหม่ในพื้นที่เปราะบางค่ะฝนที่ตกหนักต่อเนื่องนะคะจากอิทธิพลของลมมรสุมก็ส่งผลให้แม่น้ำหลายสายรวมไปถึงแม่น้ำพรหมบุตรเอ่อล้นเข้าท่วมชุมชนต่างๆพัดบ้านเรือนได้รับความเสียหายแล้วก็ทำให้ประชาชนเกือบ 300,000 คนต้องอพยพค่ะคือฤดูมรสุมในแต่ละปีมักจะก่อให้เกิดน้ำท่วมในรัฐอัสสัมนะคะโดยแม่น้ำที่เอ่อล้นก็จะเข้าท่วมพื้นที่เป็นวงกว้างแล้วก็ทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องพลัดถิ่นในแต่ละปีค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปี Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวานี
5: ้มาลัยมะลิร้อยบูชารำลึกคุณเมตตาเทิดแท้ส่งพระกรุณาปวงราชเสมอนาทะสถิตในใจมั่นแม้ตราบสิ้นอสงไขยสถิตกลางใจประชาราษฎร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: DJ Playlist 55 Minutes DJ Ann

โมงฝ่าๆแล้วใครต้องตื่นตื่นมาอยู่กับอันนะครับทักกันมาหน่อยสิแล้วอยากฟังเพลงอะไรบอกกันนะครับวันนี้วันหยุดใช่ไหมหยุดกันหรือเปล่ากรีนเว็บไม่หยุดนะครับและอันก็ไม่หยุดด้วยสวัสดีวันแม่แห่งชาตินะครับ

ลงเพราะเซตใหญ่ๆนะครับแต่มีคนบอกว่ายังอยู่บนเตียงเลยค่ะบิดขี้เกียจอยู่อย่างเมามันโอ้ยเข้าใจอารมณ์บิดขี้เกียจอย่างเมามันมากเลยฮะแต่ระวังเหยียดยืดมากนะครับเป็นตะคิวนะจ๊ะนอนฟังกรีนเวฟไปได้ครับใช้ชีวิตแนวนอนกันอีกสักพักหนึ่งละกันเดี๋ยวนี้อันกับพี่อ้อยนะครับเหมือนเดิม 7:00 นกับกรีนมอร์นิ่งโชว์นะครับอ่ะมีซาวด์แทร็กช่วยประกอบการบิดขี้เกียจอย่างเมามันของคุณให้นะฮะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

โดยทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิบร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิบซ้ำฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปี Ligaross อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaross ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ถ้าไม่เปิดวันนี้จะเปิดวันไหนจริงมาจริงๆเป็นเพลงเพราะมากเลยไม่อยากนับเลยว่ากี่ปีแล้วนะฮะแต่ผมว่ามันก็จะอยู่ยั่งยืนยงแบบนี้ขึ้นแท่นกลายเป็นเพลงคลาสสิกนะฮะไม่ถึงขั้นจะบอกว่าแบบขึ้นไปตีคู่กับค่าน้ำนมอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าแบบเราก็ไม่ได้เปิดค่าน้ำนมในวิทยุเราก็เปิดป๊อปมิวสิกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็มีนี่แหละคือฐานของพี่ป๊อปหรือว่าแต่แบบก็จะมีเพลงที่อ่ะเราเปิดในวันที่เราเซเลบรีตหรือว่าเฉลิมฉลองสิ่งดีๆอะไรบางอย่างอย่างเช่นเฉลิมฉลองความเป็นแม่ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะมีได้ในจักรวาลหรือไม่รู้แล้วผมว่ามันก็ไม่เคยเจออะไรที่ใหญ่กว่านี้นะฮะนี่คือหัตถ์ของพี่พบนะครับกับพี่ก้อยสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์จากละครเรื่องเดียวกัน
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยสมาชิกบางจาก Green Mouse รับส่วนลด120บาทในแอปบางจากวันนี้ถึง30กันยา69ดูเพิ่มในแอปพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับก็มันเป็นโอกาสพิเศษนะเนาะคือเราคงไม่ต้องถามหรือแบบบอกว่าแบบทำไมต้องวาเลนไทน์ล่ะรักกันวันเดียวเหรอทำไมต้องวันแม่ล่ะที่แม่ยังมีวันลูกทุกวันเลยผมว่าบางเรื่องมันไม่ต้องถามคำถามอะผมคิดว่าลูกอย่างเราอะไม่บอกก็อย่างอันด้วยก็รักแม่สุดๆแล้วทุกวันเหมือนกันแต่ว่าวันแบบนี้มันผมว่าเป็นโอกาสพิเศษที่แบบทำให้เกิดกิจกรรมดีๆหรือทำให้เราทำให้ความรักมันเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันและจับต้องได้แล้วก็ทำให้เรายิ้มได้กว้างขึ้นกว่าวันอื่นๆนิดนึงวันนี้บ้านผมก็รวมตัวกันเพื่อที่จะไปทานข้าวกันซึ่งวันอื่นๆเราก็รวมตัวกันครับแต่ว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกวันที่ตั้งใจรวมตัวกันเป็นพิเศษไงเราก็เป็นวันที่เราได้เปิดเพลงพิเศษแบบนี้แหละเพลงที่ปกติมาเปิดเราจะแบบหึทำไมล่ะแต่วันนี้ไม่หึก็วันนี้วันแม่แห่งชาติไงล่ะจะ7 โมงแล้วนะครับ

0: อิ่มอุ่นนะครับถ้าจริงๆออริจินอลเราคงจะคุ้นเคยกับเวอร์ชันของพี่จุ้ยสุบุญเลี้ยงแต่ว่าวันนี้เอาเวอร์ชันพิเศษนะครับเป็นเสียงใสๆแบบนี้มาก็น่ารักดีนะครับนี่คือเสียงของเขาใส่ชื่อเลยคือเด็กหญิงสุภาวรรณบุญปรีชานะฮะเรามีเวอร์ชันนี้อยู่ที่ Green Web ด้วยเช้านี้มีคนขอเพลงนี้มาด้วยนะครับก็ไหนๆขอบคุณธนาคารออมสินกันและกับช่วงของ Smiley Request ก็ฝากบอกด้วยแล้วกันนะฮะเกี่ยวเรื่องของการเก็บการออมเงินนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนมั้ยเงินออมออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินนะครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยได้ทุกเดือนนะครับเขาจะโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติเลยอัตราดอกเบี้ยคือ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากอยู่ที่เป็นฝากประจํา 1.52% ต่อปีฮะเปิดบัญชีขั้นต่ำคือ 100,000 บาทครับแล้วฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยระยะเวลาฝากคือ3ปีครับสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่ต้องเสียสีอะไรแล้วนะฮะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้นะครับเริ่มได้เลยนะถึง31ตุลาคม2019นี้แหละที่ธนาคารออมสินทุกสาขาลองแวะไปสอบถามกันดูเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยอาหารสุนัขฮาจิโกโดนใจน้องหมาต้องฮาจิโกไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ Good News
0: เคยเป็นกันไหมครับในบางวันที่ชีวิตมันอาจจะไม่เป็นใจหรือไม่ใช่บางวันนะอาจจะเป็นบางช่วงสั้นบ้างยาวบ้างใหญ่บ้างมีเรื่องให้เครียดมีภาระให้แบกแต่ก็ยังต้องฝืนยิ้มให้ได้ครับมีความสุขให้ได้เพราะไม่อยากให้ใครเป็นห่วงทั้งที่ในใจกำลังรับมือกับโอ้โหสารพัดเรื่องสงครามในใจเยอะเหลือเกินนะฮะรายได้สะดุดแต่ภาระมันไม่หยุดนี่แน่มันต้องเดินต่อค่าบ้านค่าไฟค่าผ่อนมาพร้อมกันพอแม่เจ็บป่วยกระทันหันหรือต้องใช้เงินแบบไม่ทันทั้งตัวสารพัดหรือบางครั้งโอกาสดีๆเข้ามาในวันที่รู้สึกว่าอุ๊ยมันต้องคว้าแต่การเงินไม่พร้อมอ่ะบางครั้งก็ตลกไม่ออกนะครับถ้าคุณเจอกับเรื่องแบบนี้ลองปรึกษา Car for Cash ดูไหมฮะให้พี่ๆเขาช่วยหาทางออกให้เราไปต่อได้ในวันที่ชีวิตไม่ขำเหมือนเดิม Car for Cash พร้อมใช้ครับให้วงเงินสูงสุดเลยนะครับถึง 140% อนุมัติไวครับรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงเลยพร้อมวงเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉินไม่ใช้ไม่เสียดอกนะฮะแถมดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกด้วยโปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดครับสนใจขอสินเชื่อ Refinance รถยนต์แล้วก็มอเตอร์ไซค์กับ Car for Cash โทรเบอร์นี้027407400หรือแอดไลน์แอดกรุงศรีออโต้ KRUNGSRIAUTO พิมพ์ติดกันหมดเลยสมัครผ่านแอปก็ได้ครับ Go by กรุงศรีออโต้สะดวกง่ายได้ทุกที่ครับตลกไม่ออกบอก Car Forecast พร้อมใช้เพราะทางออกที่พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดกู้เท่าที่จำเป็นและสามารถคืนไหวนะครับ Car Forecast รถยนต์และรถจักรยานยนต์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก10.99% ถึง 24% ต่อปีศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.carforcash.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับ
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEAConnect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
5: คนรักการเดินทางห้ามพลาดไทย Marketplace 2026งานที่รวมทุกเรื่องของการเดินทางไว้ในที่เดียวพบข้อเสนอสุดพิเศษจากการบินไทยบูธตัวแทนจำหน่ายบัตรด้วยสารหน่วยงานส่งเสริมการท่องเที่ยวสิทธิประโยชน์จาก Royal Orchid Plus และสินค้าจาก Thai Sky Shop ครบทุกไลฟ์สไตล์การเดินทางทั้งโปรโมชั่นแพ็คเกจท่องเที่ยวและสิทธิพิเศษอีกมากมาย 14-16 สิงหาคมนี้ Event Hall ชั้น2ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลมจุดหมายของทุกการเดินทางเริ่มต้นได้ที่นี่ Thai Marketplace 2026การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยTicket Major
1: ปักพิกัดหมู่เติมพลังดีๆให้ชีวิตเฮงและปังยิ่งกว่าเดิมสักการะเจ้าพ่อกวนอู่ขอพรเรื่องงานการค้าและความสำเร็จพร้อมสักการะพระที่วัดระฆังเสริมบารมีเมตตามหานิยมและสิริมงคลให้กับชีวิตในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32